0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้จะยืนยันความมุ่งมั่นในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ92ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวง
3: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นพระคณิษฐาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษด้วยพระปณิธานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและส่งตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายแดนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้พระราชทานกำลังใจปลอบขวัญรวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์และพระราชทานทุนตั้งต้นเพื่อสนับสนุนการสร้างที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์บรรเทาภัยพิบัติและความไม่สงบเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในวันนี้ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นสินสมเนียมรายงาน
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ velvichet.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่า พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได้
3: ด้านนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเช่นผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนใช้พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวธกส.ก็พร้อมขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
5: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่
3: ทั้งนี้ธกส.มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียเพราะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาผลิตนาฏควรแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดและเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านเพื่อความปลอดภัยของสังคม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมเน้นย้ำว่ายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหา

0: สารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย
1: ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
0: สำหรับคดีลูกเรือสายการบินลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันซึ่งไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรง
2: กำลังสอบปากคำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ขณะนี้เรากำลังตามอีกคนหนึ่งที่เหลือคือคนที่หิ้วกล่องพัสดุลงไปที่คนอื่นเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับอ่ะเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
0: พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในเจ็ดด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้3ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้รวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย
1: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 1 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการจนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีชนิดเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกเจกุลกับทันพันธราธรสองนักโหดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันโหดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลุตาหงยกกับปัทธินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนานายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก10-8และ7-5ทะลุตากับปัทธินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4และ6-4โชจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนานายโยวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขัน โอโรมุสเวลพาราแอตเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส41บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจัดการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศักดิ์ศรีราวันอินทโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีฑาพาราไทยในรายการนี้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่5เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
3: 1นาทีกับกปท.ทุกวันนี้แม้ว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อสำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100บาทรวมเป็นเงิน105บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ1แบบคำขอโอนและรับโอน2ใบคู่มือจดทะเบียนรถ3สำเนาสัญญาเช่าซื้อ4ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ5เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณี12เดือนในปัจจุบันประเพณี12เดือนที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเรา เศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นพร้อมเตือนประชาชนไม่รับฝากสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีพักรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ค่ะจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปปส.นะคะตรงนี้ท่านนายกได้มีการเน้นย้ำหรือว่าสั่งการเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างคะ
12: ท่านนายกเอาวาระในเรื่องของคดีนี้ขึ้นมาเป็นวาระแรกในการหารือเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเชิญมาทั้งหมด8หน่วยงานนะคะไม่ได้เป็นคณะกรรมการแต่ว่าจะต้องมาให้ข้อมูลกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีตั้งแต่บริษัทการบินไทยนะคะบริษัทการท่าอากาศยานนะคะแล้วก็มีทางกรมศุลกากรตำรวจตม.แล้วก็การบินพลเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มาหารือร่วมกันนะคะทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยนะคะมาหารือร่วมกันว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็จะกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าท่านมองว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเรามีการดูแลเป็นอย่างดีเพราะนั้นเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติเนี่ยไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมดนะคะ6มาตรการที่มีการสั่งการในที่ประชุมนะคะมาตรการแรกก็คือให้การท่าอากาศยานเนี่ยร่วมกับทางกรมศุลก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทั้งการขนส่งในขาเข้าแล้วก็ขาออกโดยเน้นเรื่องของเอ็กซเรย์แล้วก็สุนัขตำรวจเคนายดงกฤษคือหมายความว่าไม่ว่าสัมภาระนี้จะเป็นการแคริออนถือมาหรือว่าเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องทั้งขาเข้าและขาออกจะต้องมีสุนัขดงกฤษแล้วเครื่องเอ็กซเรย์จะต้องดูเรื่องการเสพติดด้วยไม่ใช่การป้องกันแค่อากาศยานอย่างเดียวนะคะอันที่2การท่าอากาศยานจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระลูกเรือไม่มีการเกรงใจต้องตรวจเท่ากับพลเรือนทุกคนทั่วไปนะคะเข้มข้นเท่ากันอันที่3ก็คือสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยเนี่ยรวมถึงสายการบินอื่นๆที่มาใช้หลุมจอดที่สนามบินประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือนะคะในการรับหิ้วรับฝากของรวมถึงต้องมีการดำเนินการทางวินัยอย่างไรแรงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารมณ์อร่วยกันละหรือว่าเล็กๆน้อยๆละแต่มันคือการนำเข้าสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือนำออกสิ่งที่หนีภาษีหลีกเลี่ยงภาษีถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนก็คือจำเป็นจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีอันนี้คือข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าประเทศไทยเราจะเข้มในเรื่องนี้แล้วก็ข้อที่4ก็คือต้องให้กรมศุลกากรเนี่ยยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารนะคะหรือว่า TIU เนี่ยนะคะ Passenger Information Unit เนี่ยเพื่อจะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศเพราะว่าการที่เราจะเอาข้อมูลจากผู้โดยสารเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นใครคงไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเดินทางเราก็ต้องได้ข้อมูลในเรื่องของ PIU มาเข้ามาให้เราในการดำเนินการก็เห็นชอบในเรื่องนี้ที่กรมศุลกากรเสนอนะคะอันที่5นี่นะคะที่นายกสั่งการอย่างเข้มข้นก็คือให้สถาบันการบินพลเรือนยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพราะว่าแบบนี้น้องๆที่เป็นพลเรือนเข้ามาทำงานเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความสามารถในการสังเกตสังกาการดูรูปแบบยาเสพติดการดูลักษณะของยาหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายนำเข้าส่งออกเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นนะคะจะได้มีการตรวจสัมภาระลูกเรือและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยที่อันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานของรัฐต่างคนต่างมีฐานข้อมูล ท่านย้ำว่าเราจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็บริหารจัดการกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอันนี้ก็เป็น6ข้อหลักๆที่ท่านนายกย้ำในที่ประชุมว่าหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันทำงานค่ะ
11: ค่ะทางปปส.จะมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหรือป้องกันการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตรงนี้อย่างไรคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะ
12: คือปกติแล้วเนี่ยปปส.ในเรื่องของการดูแลยาเสพติดในเส้นทางต่างๆกว่าจะมาถึงสนามบินเนี่ยเราดูแลกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้วลักษณะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความเออร์เลอร์ในบางอย่างที่มันอาจจะหลุดรอดนะเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันไม่ 100% เพราะเขาต้องหาทางเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยสกัดกั้นทางภาคเหนือตามบริเวณชายแดนเนี่ยสำนักปปส.ร่วมกับกองทัพ บกร่วมกันซิลชายแดนภาคเหนือเราเป็นกองทัพภาคที่3ร่วมกับปปส.ภาค5ก็ตั้งหน่วยบัญชาการยาเสพติดเนี่ยสกัดกั้นยาเสพติดขึ้นว่ารบย.ต่อ35พอเรากดดันทางภาคเหนือมากๆเราจับยาบ้านในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะหลายร้อยล้านเม็ดพอเราสกัดกั้นมากๆเนี่ยเขาก็หนีมาทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
11: ค
12: ่
11: ะ
12: ก็คือทางฝั่งอีสานของเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าจะมีแถวบึงกาฬนครพนมเหล่านี้เส้นแม่น้ำโขงแล้วก็สกัดกั้นโดยร่วมกับกองทัพภาคที่2แล้วก็ปปส.ภาค4ตั้งเป็นหน่วยบัญชาการรบย.ศ.24เขาก็หนีมาอีกหนีมาทางตะวันตกอีกหนีมาทางเมืองการแล้วก็ตั้งหน่วยบัญชาการดันขึ้นไปคือรบย.ศ.17 คือปปส.ภาค7กับกองทัพภาคที่1พอเราซิลต่างๆเหล่านี้เสร็จเนี่ยนะคะแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นช่องทางทางธรรมชาติเยอะคือเป็นภูเขาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงเขาก็จะหาทางพอกลางคืนก็เล็ดลอดคนเหล่านี้ที่เอามาเป็นกองทัพมดเนี่ยเขาสามารถเดินได้ในความมืดโดยต้องไม่ใช้แสงไฟเลยเราเคยเอากล้อง CCTV ไปตั้งเนี่ยจะเห็นเขาเดินแบบธรรมชาติมากแบกเป้หนักเป็นตันนะเขาสามารถเดินได
11: ้
12: มันเป็นอาชีพของเขาเราก็พยายามสกัดกั้นขนาดนี้เนี่ยถ้ามันหลุดรอดออกมาจากชายแดนเนี่ยเราจะมีตำรวจตั้งสกัดกั้นตอนในอีกตามเส้นทางลำเลียงคือเราดูแลทุกขั้นตอนไม่ได้ละเลยแล้วก็มีลายเส้นเสร็จมีการดูลายเส้นดูป้ายทะเบียนรถยนต์ถ้าสมมติว่าออกมาจากทางภาคเชียงรายทางภาคเหนือเราก็จะดูว่าเส้นทางที่มันผิดปกติการเปลี่ยนรถหรือการจอดรถแต่ก็จะมีแหล่งในการตรวจสอบหลายๆอย่าง
11: ค่ะ
12: เพื่อจะดูว่าเขาจะลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนหรือเปล่าคือเราทำเต็มที่ในสำหรับในลักษณะของการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าพื้นที
11: ่
12: แต่ยังไงก็ดีไอ้พวกนี้เขาก็พยายามที่จะหาช่องทางเรากั้นซ้ายเขาก็ไปขวาแล้วกั้นรอบด้านเขาก็มุดใต้ดินอย่างนี้นะคะ
11: ใช่ค่ะเขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยใช่ไหมคะ
12: ถูกต้องค่ะเขาจะหาวิธีการไปเรื่อยแล้วก็เราก็มีคนที่ยังอยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดเนื่องจากมีรายได้อันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงเพราะว่าเป็นองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของเงินทองที่มันค่อนข้างจะล่อตาล่อใจอยากได้มันก็ทำให้คนยอมที่จะเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะ
11: ค่ะแล้วทั้งปปส.มีข้อฝากเตือนไปยังประชาชนหรือว่าผู้เดินทางผู้ที่ถูกชักชวนให้รับจ้างขนสัมภาระหรือว่าสิ่งของไปต่างประเทศตรงนี้อย่างไรอะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือว่าร่วมกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะ
12: ค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการที่เราจะรับฝากของอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่ต่างประเทศนะคะเราพูดถึงแค่ในประเทศเนี่ยช่วงเทศกาลนะคะคนจากกรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านเกิดไปต่างจังหวัดคนจากจังหวัดนั้นกลับไปบ้านเกิดจังหวัดนี้มันมีการเดินทางเยอะเนี่ยตรงจุดเนี้ยเราจับได้อยู่สม่ำเสมอเพราะว่ามีการฝากเอาของไปฝากลูกบ้านนู้นหน่อยเอาของไปฝากคุณพ่อบ้านนู้นหน่อยเราไม่ทราบหรอกว่าของนั้นคืออะไรต่อให้เรารู้จักกันนะคะบางทีเราก็คือเห็นถือกระเป๋าไปอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วในประเทศแล้วยิ่งเกิดขึ้นในลักษณะของต่างประเทศซึ่งหลังจากที่โควิดหมดไปเนี่ยธุรกิจการบินเริ่มขยับขึ้นมาในเรื่องของการธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นคนก็มีการเดินทางเยอะอันนี้คือยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นการใช้จ่ายเงินการไปท่องเที่ยวก็มีการฝากหิ้วของรวมไปถึงการส่งสัมภาระผ่านเครื่องบินอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นพัสดุจ้างให้หิ้วไปบอกน้ำหนักไปเราต้องคิดแล้วว่าอย่างกรณีอย่างเช่นเคสแอร์โฮสเตสคนนี้
11: ค่ะ
12: คือเราต้องคิดว่ากระเป๋าเนี่ยราคาไม่กี่บาททำไมถึงต้องจ้างเราหิ้วไปสั่งออนไลน์ก็ได้คือมันมีเรื่องที่เราต้องให้สังเกตสังการและยิ่งถ้าเกิดท่านนายกสั่งว่าถ้าเกิดจับได้เนี่ยจะโดนหนักอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ขอให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องใดสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแจ้งเบาะแสเนี่ยสำนักงานปปส.มีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะคะ1386นะคะ1386เนี่ยเป็นหมายเลขสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์มาหาเราได้24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยคอยรับสายให้คำปรึกษาท่านในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องยาเสพติดหรือแม้ท่านจะแจ้งเบาะแสก็จะเป็นประโยชน์กับทางการแล้วก็เราขอยืนยันว่าท่านจะปลอดภัย 100% จากการแจ้งไม่ต้องกังวล จะเป็นความลับทุกอย่างค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ตระหนักแล้วก็ร่วมมือกับทางสำนักงานปปส.จากใจของสำนักงานปปส.ในการช่วยดูแลค่ะ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
12: ณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ
11: ่ค่ะ
12: แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีนะคะจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ
11: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท่านผู้ฟังคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
13: โครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นจากพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นการให้โอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยดำเนินการในเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศรวมถึงเรือนจำจังหวัดนราธิวาสที่บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกฝนอาชีพแก่ผู้ต้องขังนางสาวฮานิซะบินยูโซครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีหนึ่งในผู้ที่เคยถวายงานส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจได้เล่าถึงความประทับใจเมื่อครั้งนำผลงานเพ้นผ้าไปจัดแสดงถวายทอดพระเนตร
14: เมื่อปี256อย่างนี้ตอนนั้นดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งจะมีโอกาสถวายรายงานในโครงการกำลังใจภายในของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสอะค่ะซึ่งดิฉันรับผิดชอบในส่วนของงานสัมฤทธิบัตรส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังโดยได้นำผลงานในเรื่องของการพิมพ์ผ้ามาจัดแสดงถวายทอดพระเนตรให้พระองค์ท่านนะคะ
13: ในวันนั้นนอกจากการจัดแสดงผลงานแล้วยังมีเหตุการณ์ที่สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เมื่อพระองค์ทรงสนพระทัยกิจกรรมเพ้นผ้าซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการสาธิตและทรงร่วมลงมือเพ้นด้วยพระองค์เอง
14: พระองค์ท่านทรงเพ้นเสื้อเป็นรูปหัวใจและพิมพ์ผ้าด้วยจะดำดัดอย่างเป็นกันเองว่าเราวาดไม่สวยเลยนะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกอบอุ่นมากค่ะซึ่งยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันให้โอกาสผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษซึ่งจะทำให้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองซึ่งเป็นคำกล่าวที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังจำนวนมาก
13: ครูฮานิซะยังเปิดเผยด้วยความตื้นตันใจหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและยังคงระลึกถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนโดยครูฮานิซะไม่เคยเปลี่ยนภาพปกเฟซบุ๊กซึ่งเป็นภาพร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ปี2561เพื่อระลึกถึงพระดำรัสที่ว่าคนที่ขาดโอกาสควรได้รับโอกาสและตั้งปณิธานจะน้อมนำแนวทางการให้โอกาสแก่ผู้ขาดโอกาสไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน แม้วันนี้พระองค์จะไม่ได้ประทับอยู่ท่ามกลางประสบนิกรแล้วแต่พระเมตตาและพระปณิธานของพระองค์จะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางและเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสตลอดไปพระกรณียกิจและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนยังคงประทับอยู่ในใจของประสบนิกรด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: แม่เต่ามาเฟืองในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาสร้างปรากฏการณ์วางไข่นอกฤดูกาลต่อเนื่องถึง6รังในรอบปีสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
15: เต่ามะเฟืองจัดเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยปัจจุบันเต่ามะเฟืองจัดอยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลกคือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์โดย International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN และสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562โดย IUCN Red List จัดให้จำนวนประชากรเต่ามะเฟืองในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตอย่างไรก็ตามยังพบข่าวดีเมื่ออุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแจ้งว่าเต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่นอกฤดูกาลแล้วรวมทั้งสิ้น6รังโดยตามปกติแม่เต่ามะเฟืองจะวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมแต่ในปี2569นี้พบแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จังหวัดภูเก็ตทำการลาดตระเวนเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันหรือไม่โดยเมื่อเจอแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ในรังที่3มีการวัดขนาดของรอยพายวัดขนาดตัวและเมื่อพบแม่นโมครั้งที่4ก็ได้พบไมโครชิปที่ได้ฝังไว้ในครั้งที่3โดยแม่นโมมีการขึ้นวางไข่ต่อเนื่องรวม6รังหลังจากการพบไข่เต่าแล้วอุทยานได้ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ที่เหมาะสมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพิ่มอัตราการรอดของเต่ามะเฟือง
16: เราทำการลาดตระเวนเพื่อที่จะให้เจอตัวของแม่เต่าเพื่อที่จะยืนยันอัตลักษณ์เขาให้แน่ชัดว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันไหมทำให้เราได้เจอแม่เต่าในรังที่3ก็ทำการวัดรอยพายวัดตัวของเขาเนี่ยพบว่าขนาดเนี่ยเท่าๆกับรอยพายที่เราเจอเนี่ยก็เลยยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกัน6รังที่เราพบคือเป็นตัวเดียวหลังจากที่เราเก็บข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการหารังจะประเมินสถานการณ์บริเวณที่เขาขึ้นวางไข่เนี่ยเสี่ยงต่อปัจจัยอื่นๆที่จะมากระทบทำให้ไข่เขาเสียหายหรือไม่ก็จะพิจารณาเพื่อที่จะทำการย้ายรังไข่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้เพิ่มอัตราในการรอดของเขาค่ะ
15: ขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้จัดกิจกรรมดูเต่าบ้านเราไหมซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมากโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลทำความเข้าใจเรื่องชีวภาพของเต่าทะเลข้อควรปฏิบัติข้อห้ามเมื่อพบเจอสัตว์ทะเลหายากได้ลองขุดไข่เต่าจากการทำหลุมจำลองจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบกิจกรรมเช่นนี้อย่างมากและอยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น
16: เราเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่กิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวภาพของเต่าทะเลโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองก็ได้มีการบรีฟกันว่าถ้าพบการขึ้นวางไข่ของเต่าเราควรจะต้องปฏิบัติยังไง
15: นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองยังจะได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมติดตามชมการปล่อยเต่าที่ฟักออกจากไข่เมื่อครบกำหนดเวลาฟักไข่ของเต่ามะเฟืองโดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่AVC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ลุ้นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบการแข่งขันชิงแชมป์โลกติดตามจากรายงานค่ะ
17: กว่าจะสร้างนักกีฬาอาชีพไปจนถึงทีมชาติได้ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือการวางพื้นฐานในชนิดกีฬานั้นๆให้ถูกต้อง รวมทั้งการจัดการแข่งขันให้นักกีฬาได้แสดงฝีมืออย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปี AVCS Cola Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับปีนี้มีทีมเข้าร่วม16ทีมแบ่งเป็นกลุ่ม A ไทยอุซเบกิสถานออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฮ่องกงคีกิสถานกลุ่ม C ญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมนักตบสาวยู18ไทยวันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.โดย True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลให้ความสำคัญกับการพัฒนานักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติในอนาคตต้องเริ่มจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งและรายการนี้ยังมีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไป
18: ในส่วนของ U18 ชิงแชมป์โลกแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผลต่อการได้สิทธิ์นะครับอันดับ 1-4 ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ในส่วนของรายการชิงแชมป์โลกเอเชียเนี่ยก็เป็นการสะสมคะแนนระดับโลกของระดับ U18 เพื่อเก็บแรงกิ้งของระดับโลกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับเยาวชนของเราให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับ
17: ขณะที่นายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากเคยจัดวอลเลย์บอลรายการใหญ่มาแล้วหลายรายการและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างมาก
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลครับหญิงที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครสีมาของเราในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดเองเนี่ยมีความพร้อมเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดนครราชสีมาเองเป็นจังหวัดที่เคยนะครับมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาหลายรายการด้วยกันนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับเพราะนั้นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็มีความพร้อมอย่างมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันกีฬาและวอลเลย์บอลในครั้งนี้ที่เป็นรายการสำคัญนะครับระดับภูมิภาคก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
17: จากการเดินหน้าจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักตบไทยต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดีและก้าวไปสู่ทีมชาติไทยได้ในอนาคตต่อไปพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
20: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตาม ก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีมาพร้อมกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.การรัชดาธนาดิเรกซึ่งจะมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐบาลและภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณปี70ไปแล้วตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์คือเมื่อค่ำวันพุธนะครับแต่ก็มีประเด็นที่บรรดาส.ส.หรือประชาชนให้ความสนใจหรือแม้กระทั่งแสดงความห่วงใยว่าทำไมรัฐบาลถึงตั้งงบประมาณในปี70อย่างนั้นอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นแรกเลยที่ต้องถามท่านโฆษกก็คืองบลงทุนลดลงแต่งบรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นตั้งงบแบบนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเหรอครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ได้มีเสียงสะท้อนต่อร่างพรบ.งบประมาณปี70หลายเรื่องรัฐบาลก็ยอมรับอะค่ะว่ามันคงไม่ถูกใจท่านส.ส.ทุกคนยิ่งในสถานการณ์ช่วงนี้ที่เรามีปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจค่าครองชีพมันสูงนะคะเช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นการวางแผนการใช้เงินเนี่ยมันต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็มองไปในระยะยาวด้วย
1: ครับ
2: คำถามของดร.บอกว่าเอ๊ะงบลงทุนมันน้อยลงกว่าเดิมจริงอยู่ค่ะมันน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินมากมายที่อยากจะใช้ตามความตั้งใจอยากจะทำเพราะฉะนั้นการลงในรายละเอียดแต่ละโครงการเนี่ยมันต้องคิดให้ดีนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยใช่ค่ะงบลงทุนปี70เนี่ยมันลดลงประมาณ 8%
1: ครับ
2: แต่ไม่ได้แปลว่าเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนมันหายไปนะคะเพราะวันนี้เนี่ยท่านนายกและรองนายกเอกนิติเนี่ยเรามีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศด้านการลงทุนเนี่ยมันสามารถมาจากแหล่งอื่นได้โดยที่ไม่ต้องมาเจียดจากภาษีของประชาชน
1: เอามาจากไหนล่ะครับ
2: เอามาจาก1งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอันนี้ 200,000 กว่าล้านนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนที่ศัพท์เทคนิคจะเรียกว่า PPP
1: อ
2: ันนี้ก็ยังมีอยู่อีก 40,000 กว่าล้านและอีกก้อนนึงที่คนไม่ค่อยได้พูดถึงก็คืองบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้ 10,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเราเอางบที่จากแหล่งเครื่องมืออื่นๆเนี่ยมารวมกันจะเท่ากับว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนเม็ดเงินลงทุนไปอีก 330,000 ล้านเพราะฉะนั้นปริมาณของงบประมาณที่จะลงทุนไปจากการขับเคลื่อนของภาครัฐนั้นไม่ได้น้อยกว่าเดิมเลย
1: ครับก็ชัดเจนนะครับว่างบรายจ่ายลงทุนเนี่ยนะครับก็ยังคงเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ข้อจำกัดที่รัฐบาลมีอยู่ในปัจจุบันนะครับ
2: แน่นอนค่ะ
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงกันค่อนข้างจะมากครับท่านโฆษกรัฐบาลตั้งงบกลางไว้สูงจริงไหมแล้วตั้งใจจะเอางบกลางไปทำไมแล้วที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยโอ้โหหลายคนไปถึงขนาดที่ว่าตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลหรือเปล่า
2: อันนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะคะทุกๆสมัยอะค่ะเวลาท่านส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายงบประมาณก็จะพูดถึงเรื่องของตัวเลขงบกลางแล้วก็จะมองว่าการเพิ่มขึ้นของงบกลางแปลว่ารัฐบาลอยากให้อำนาจของตัวเองในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็ต้องขออธิบายนิดนึงว่าคำว่างบกลางเนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะใช้งบกลางอย่างไรก็ได้ทั้งหมดทั้งก้อนนะคะเพราะภายใต้งบกลางนั้นเนี่ยก็แบ่งเป็นหมวดหมู่อีกหลายรายการรวมถึง12รายการด้วยยกตัวอย่างรายการสำคัญสำคัญนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐก็ 90,000 กว่าล้านแล้วยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมก็อีก 10,000 กว่าล้านสำหรับปีนี้ที่มีคนถามว่าทำไมงบกลางเพิ่มขึ้นถึง 9.5% ตั้งหลายหมื่นล้านคำตอบก็คือว่าไอ้ส่วนที่มันโป่งขึ้นเนี่ยนะคะมันอยู่ในรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในหมวดของพวกสวัสดิการบำเหน็จบำนาญที่มันเพิ่มมากขึ้นรวมแล้วที่มันโตขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้านมันก็เลยทำให้ตัวเลข ้งบกลางเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเยอะแต่ที่เป็นในส่วนของรัฐบาลที่จะใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจว่าใช้งบกลางได้หรือเปล่ามันอยู่ในหมวดของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
1: ครับ
2: ซึ่งในหมวดตรงนี้รัฐบาลเนี่ยขอเพิ่มขึ้นอีกเพียงแค่1,000 ล้านบาทเท่านั้นแล้วงบฉุกเฉินนี้เอาไปทำอะไรก็เพื่อที่จะไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นภัยพิบัติเป็นต้นนะคะ
1: ครับก็โดยสรุปนะครับจริงๆแล้วงบกลางเนี่ยก็เป็นงบที่รัฐบาลต้องจ่ายตามข้อผูกพันของกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินสมทบเข้ากองทุนกบข.กองทุนประกันสังคมต่างๆนะครับซึ่งกฎหมายเขากำหนดไว้ให้ทำอย่างนั้นนะครับกับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ผมจะพูดได้ว่าเปรียบเสมือนเงินติดกระเป๋าของเราเอาไว้ใช้กรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างที่ท่านโฆษกพูดก็คือแก้สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นมีภัยพิบัติมีโรคระบาดซึ่งเราก็คาดการไม่ได
2: ้
1: ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือธรรมชาติของงบกลางนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกทราบว่าเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่อยุธยามีการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ท่านโฆษกได้ไปด้วยโครงการนี้มีที่มาความเป็นมาเป็นไปยังไงครับ
2: ก็คือความตั้งใจของรัฐบาลนะคะที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรยิ่งสถานการณ์วันนี้ต้นทุนในการผลิตมันสูงขึ้นมากหลักๆ ก็คือปุ๋ยมันแพงอะค่ะ
1: ครับ
2: รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยก็คือให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยครึ่งเดียว
1: แทนที่จะจ่ายดอกเบี้ยเต็ม
2: ใช่ค่ะคือปกติเนี่ยถ้าไปกู้จากธ.ก.ส.
1: ครับ
2: ดอกเบี้ยเต็มคือ 6% แต่โครงการนี้ครึ่งเดียวค่ะเพราะว่ามันชื่อว่าโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือรัฐบาลจะจ่ายให้ 3% พี่น้องเกษตรกรจ่ายอีก 3% นะคะ
1: ครับ
2: และโครงการนี้มีวงเงินรวมทั้งหมดเนี่ย 30,000 ล้านบาทค่ะเราจะปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะ
1: ครับ
2: ชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน12เดือนเราจะครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดด้วยกันข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยและผลไม้ค่ะเงื่อนไขสำคัญในการที่จะไปทำเรื่องกู้เนี่ยมันจะต้องมีว่าเกษตรกรจะต้องผ่านการอบรมหรือพัฒนาทักษะที่เราชอบใช้คำว่า reskill upskill นะคะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำไมเราต้องมีภาคบังคับตรงนี
1: ้ทำไมล่ะครับ
2: เพราะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าไม่ใช่แค่ให้เงินกู้เพื่อเกษตรกรจะได้ไปใช้ในการผลิตพืชผลไม่ใช่แค่ให้เงินกู้เท่านั้นแต่ระยะยาวเราต้องให้เขามีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อที่จะยกระดับการผลิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไปทำการ reskill upskill กับธ.ก.ส.หรือหน่วยงานภาครัฐด้วยท่านก็จะได้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในหัวข้อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตก็จะมีเรื่องของการใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินที่จะลดต้นทุนนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตมันจะนำไปสู่การใช้สินเชื่อได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนค่ะ
1: ครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลดต้นทุนให้เฉยๆนะครับแต่ว่าติดปีกให้เพิ่มทักษะเพื่อให้การทำเกษตรของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิกฤตพลังงานและพี่น้องประชาชนกำลังกังวลเรื่องค่าไฟฟ้าท่านโฆษกครับเป็นไปได้จริงหรือครับที่ประชาชนจะผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็ขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ด้วยเนี่ย
2: กำลังจะเป็นไปได้ค่ะ
1: ครับ
2: รัฐบาลอยากจะให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้านะคะซึ่งนั่นก็คือโครง

0: อยู่แล้วแล้วก็อยากจะขายให้กับกฟผ.หรือกฟน.ก็คงจะงงอยู่ว่าเอ๊ะฉันต้องไปที่ไหนไปอย่างไรรออีกนิดนึงนะคะทางการไฟฟ้าเขาก็จะประกาศออกมาว่าคนที่สนใจเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการในการขายไฟให้อย่างไรบ้างและจะทำให้ออกมาเป็น one stop service ด้วยเรื่องของการยื่นคำขอเอกสารและมีการดำเนินการในเรื่องของการตรวจความพร้อมว่าบ้านของท่านหลังคาของท่านเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยหรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือควบคู่กันไปสำหรับครัวเรือนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้แต่เงินไม่ค่อยจะมี
1: ทำยังไงดีครับ
0: ก็รออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเขาจะเสนอโครงการขอใช้เงินจ่ายพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะจัดสรรมาส่วนหนึ่งนะคะให้มาเป็นช่วยค่าดาวโซล่ารูฟท็อปนั่นแหละครัวเรือนละ 10,000 บาทตั้งเป้าไว้ว่าจะสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนค่ะอันนี้ก็จะใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินนั่นเองเพราะว่าจังหวะนี้คือโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศมาสู่พลังงานสะอาดและไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนนะครับก็เตรียมติดตามถ้าสนใจจะมีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วมีความคิดความเห็นข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ต้องการให้ท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกนำมาพูดคุยให้เคลียร์ก็บอกเราได้นะครับเข้าไปในช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า Facebook Page นะครับซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข่าวสารของทางรัฐบาลสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมสุรพงษ์มาลีกับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันวันเสาร์หน้าหลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและลูกข่ายสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆเติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค่ะ
8: ค่ะหลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อม โดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณา

0: ลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ชวดเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ชวดทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงของเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ 6-12 ปีใช้อย่างมีจังหวะจากโคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยเขาเป็นอินโทรเวิร์ตก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้านไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
1: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกั้นแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเป็นมาตรการของภาครัฐที่ใช้บังคับกับเจ้าของรถทุกคนว่าที่จะต้องจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือชื่อหนึ่งว่าพรบรถยนต์วัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแก่บุคคลที่ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็นคนขับคนที่นั่งโดยสารมาในรถและก็คนที่เดินตามท้องถนนทั่วไปที่ถูกรถชนค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็คือเงินหรือค่าเสียหายที่บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์การเกิดเหตุที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่ประสบภัยจากรถโดยไม่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเนี่ยเรียกร้องเอาจากบริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดเหตุผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าบุคคลที่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคนแรกก็คือคนที่ขับรถการเกิดเหตุคนที่สองก็คือผู้โดยสารที่นั่งมาในรถการเกิดเหตุคนที่สามก็คือคนที่เดินตามท้องถนนแล้วถูกรถชนส่วนคนสุดท้ายก็คือทายาทของบุคคลที่สูญเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตายจากการเกิดอุบัติเหตุค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะครับเราสามารถแยกเป็นสองกรณีกรณีที่จะไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกก็มีค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้น 30,000 บาทแล้วก็กรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวรคือทำงานไม่ได้เลย 35,000 ครับกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ผิดค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทในกรณีที่เสียอวัยวะทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตสูงสุดไม่เกิน 300,000 กรณีเสียข้อมือข้อเท้า1ข้อไม่เกิน 200,000 กรณีสูญเสียมือเท้า1ข้างไม่เกิน 250,000 กรณีสูญเสียมือเท้าทั้ง2ข้างไม่เกิน 500,000 กรณีเสียชีวิตไม่เกิน 500,000 ค่าปลงศพไม่เกิน 35,000 ค่าขาดรายได้รายวันวันละ200บาทไม่เกิน20วันก็เท่ากับ 4,000 บาทนอกจากนี้ค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าวแยกจากประกันภัยภาคสมัครใจประกันชั้น1ถึงชั้น3นะครับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวสามารถเบิกได้ถึงแม้ว่าผู้เสียหายไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลก็สามารถเบิกจ่ายโดยตรงได้จากบริษัทผู้รับประกันภัย
1: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนกฎหมายออนไลน์ที่ต้องรู้ในยุคที่ข่าวสารวิ่งเร็วกว่าใจคนแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลหนึ่งก็ถูกส่งต่อไปนับพันครั้งนับหมื่นครั้งหลายคนอาจคิดว่าเราแค่แชร์ไม่ได้เป็นคนเขียนแต่คำถามสำคัญคือในการแชร์ข่าวผิดหรือข่าวปลอมมีความผิดทางกฎหมายจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพื่อไขข้อสงสัยกับคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแค่แชร์ข่าวที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นจะมีความผิดได้จริงไหมคะ
2: ผิดสิครับโดนเราจ้างว่าเราไม่รู้มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นไปแล้วกฎหมายจะดูรู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาศาลจะดูจากเขาใช้คำว่าวินยูชนคือคนทั่วไปต้องมีสำนึกเรื่องตัวนี้คนเชื่อถือเลยหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาแชร์หรือว่ามียอดไลค์ยอดวิวอะไรเงี้ยไม่ได้แชร์ตามเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมาอ้างว่าไม่รู้เชื่อโดยเขาจะผิดแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งพรบ.คอมและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยผู้กระทำที่คนที่โพสเนี่ยจะเป็นเฟคนิวส์ใส่ความผู้อื่นผู้ที่แชร์ไปเนี่ยก็มีความผิดเท่ากับผู้ที่โพสคือถ้าเป็นคดีอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาทจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าเป็นความผิดตามพรบ.คอมนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับคนที่แชร์ไปก็ต้องผิดเท่ากับคนที่โพสตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ถือว่าการแชร์ใหม่เป็นความผิดทุกๆครั้งที่มีการแชร์ไปต่างกรรมต่างวรรคดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยยังไม่มีการตรวจสอบหรือแม้มีการเชื่อโดยสุจริตแต่ไม่ตรวจสอบก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายครับต้องรับผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร์
1: อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการโพสต์ด่าระบายอารมณ์หรือคอมเมนต์แรงๆเพื่อความสะใจแต่รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้และแบบไหนเรียกว่าแรงเกินไปแค่คอมเมนต์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เสี่ยงโดนฟ้องอะไรบ้างระหว่างหมิ่นประมาทหรือคดีอื่นๆและเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดสิทธิผู้อื่น
2: การจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำว่าด่านะครับถ้าคำว่าด่านั้นมันไม่เข้าข่ายใส่ความคนอื่นเช่นตัวอย่างง่ายๆครับหมิ่นประมาทเป็นเรื่องการใส่ความคือไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวถูกไหมครับถ้าคุณไปกล่าวหาว่าเขาชั่วคนเลวในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงถ้าพูดออกไปแล้วเขาเสียหายผิดหมดมันมีคำภาษิตกฎหมายอย่างหนึ่งว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางกฎหมายอาญาเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ผิดยิ่งจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วประจานเขาไม่ได
1: ้โลกออนไลน์อาจเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดได้แต่ทุกคําที่พิมพ์และทุกครั้งที่กดแชร์ล้วนมาพร้อมความรับผิดชอบแชร์ข่าวปลอมอาจกลายเป็นคดีโพสต์ด่าทอผู้อื่นอาจจบที่ศาลดังนั้นก่อนจะกดส่งอะไรออกไปหยุดคิดสักนิดสิ่งนี้จริงหรือไม่และกระทบใครหรือเปล่าเพราะบางครั้งแค่ปลายนิ้วเดียวอาจเปลี่ยนทั้งเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นก่อนแชร์ต้องชัวร์ก่อนพิมพ์ต้องคิดเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์มีผลทางกฎหมายเสมอคิดให้ดีก่อนคลิกจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะ

สวัสดีครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราบ้างนะครับหลายๆท่านก็อาจทราบมานะครับว่ามีการนำภาพถ่ายของบุคคลอื่นแสดงว่าเป็นโปรไฟล์ของตนเองจากนั้นก็มีการหลอกให้หลงรักและหลอกให้มีการโอนเงินพฤติการดังกล่าวนะครับเข้าข่ายผิดอะไรบ้างและผู้เสียหายควรทำอย่างไรครับแน่นอนครับความผิดของผู้กระทำความผิดก็มีความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับเช่นความผิดฐานช่อโกงนะครับความผิดเกี่ยวกับนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นก็มีความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมซึ่งผู้ถูกกระทำความผิดก็ย่อมผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับผมกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา342และมาตรา343การที่คนร้ายหลอกลวงจะได้เงินไปก็ย่อมผิดฐานช่อโกงมีความผิดทั้งจำคุกและปรับตามมาตรา341ครับนอกจากนี้ถ้าแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยช่องโหว่ของเหยื่อก็ย่อมมีความผิดรับโทษเพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา342และมาตรา343นอกจากนี้พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็มีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล PDPA นะครับผมก็ได้ให้สิทธิ์ของผู้ที่ถูกนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งได้นะครับในส่วนของเหยื่อที่ถูกหลอกลวงควรทำอย่างไรบ้างนะครับ 1. ให้หยุดพูดคุยหยุดโอนเงินทันที 2. เก็บหลักฐานทั้งหมดทั้งรูปโปรไฟล์ประวัติการแชทประวัติการพูดคุยสลิปสเตทเมนต์ต่างๆนะครับ 3. แจ้งธนาคารทันทีขอให้ช่วยระงับติดตามเส้นทางการเงินปลายทางยิ่งแจ้งเร็วก็ยิ่งได้รับเงินคืนเร็วนะครับ 4. ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเก็บสำเนาบันทึกประจำวันไว้ด้วย 5. แจ้งแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการแชทนะครับเพื่อให้ระงับการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวพร้อมทั้งขอตรวจสอบข้อมูลการเปิดใช้งานนะครับสุดท้ายแล้วอย่าเชื่อคนที่รักโดยที่เราไม่เคยเห็นหน้าหลอกให้เราโอนเงินเร็วๆนะครับให้ดีที่สุดวิดีโอคอลหรือเจอตัวจริงก่อนหากมีการขอยืมเงินให้หยุดและตรวจสอบให้ดีก่อนครับขอบคุณมากครับ

ให้ประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
1: เรื่องการหลอกลวงคนเนี่ยมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ปีหลอกเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
0: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
1: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับการเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่ตามจับตามเก็บตามแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
0: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต

สวัสดีครับเจอคนที่ใช่ขอมั่นไว้ก่อนแล้วค่อยไปจดทะเบียนสมรสกันในวันข้างหน้าแต่ต่อมากลายเป็นคนที่ไม่ใช่และไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสกันแล้วผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการมั่นก่อนนะครับการมั่นจะมีบุคคลอยู่สองฝ่ายคือผู้มั่นกับผู้รับมั่นนะครับโดยกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมในปัจจุบันการมั่นเนี่ยนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นบุคคลต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้นะครับและก็จะมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสองสิ่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าของมั่นและอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าสินสอดซึ่งของมั่นนั้นเป็นทรัพย์สินที่ผู้มั่นให้แก่ผู้รับมั่นเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะจดทะเบียนสมรสกันต่อในอนาคตต่อหน้านายอำเภอสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอส่วนสินสอดเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายผู้มั่นให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนการที่ผู้รับมั่นยอมสมรสด้วยซึ่งการมั่นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้มั่นส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่ผู้รับมั่นโดยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการให้สินสอดด้วยจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมายและเมื่อมั่นกันแล้วของมั่นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับมั่นการมั่นไม่ใช่เงื่อนไขของการสมรสแม้ไม่มีการมั่นก็สามารถสมรสได้ซึ่งภายหลังที่การมั่นมีผลตามกฎหมายแล้วหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรสหรือไปจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นฝ่ายนั้นจะถือว่าเป็นผู้ผิดสัญญามั่นในทางกฎหมายฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นจะไปร้องขอศาลให้บังคับให้ผู้ผิดสัญญามั่นจดทะเบียนสมรสกับตนไม่ได้และถ้ามีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญามั่นข้อตกลงนั้นมีผลเป็นโมฆะในการผิดสัญญามั่นดังกล่าวนั้นถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นดังกล่าวมีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลเรียกให้ฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นชดใช้ค่าทดแทนได้และถ้าฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นเป็นผู้รับมั่นฝ่ายผู้รับมั่นนั้นต้องส่งคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ผู้มั่นด้วยทั้งนี้หากผู้มั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้องค่าทดแทนไม่ได้ส่วนของมั่นและสินสอดนั้นฝ่ายผู้รับมั่นก็ไม่ต้องส่งคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ฝ่ายผู้มั่นแต่อย่างใดหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณ108แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปแต่จะนำงบจากแหล่งอื่นมาใช้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนอย่างเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงมาจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นและงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกลุ่มทั้งเครือข่าย
7: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบเงินเยียวยา 650,000 บาทแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน 650,000 บาทให้แก่นายมูฮัมหมัดยุสรีบินปูดินนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนพื้นที่ตำบลชัยวันอำเภอตากใบเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาครัฐพร้อมดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งเตรียมบูรณาการกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ขณะที่ถนนซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดได้เร่งซ่อมแซมและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติแล้วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

0: รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
1: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
0: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
1: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
0: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
1: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
0: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
1: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

มีน้ำใบกระท่อมปัจจุบันนี้จะมีความผิดตามกฎหมายได้ในกรณีไหนบ้างครับกรณีที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ต้มน้ำใบกระท่อมครับหากต้มน้ำใบกระท่อมเพื่อดื่มเองโดยไม่มีการปรุงหรือผสมสารใดๆหรือใช้น้ำใบกระท่อมเพื่อเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทางอาหารนะครับกรณีเช่นนี้ท่านก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายใดๆครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่นำน้ำใบกระท่อมที่มีการปรุงหรือผสมสิ่งอย่างอื่นเช่นมีการผสมยาแก้ไอยาแก้ปวดหรือสารอันตรายอย่างอื่นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้อื่นดื่มแล้วเกิดอาการมึนเมากรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร2522และก็พระราชบัญญัติยา2510ครับหรือแม้กรณีที่ท่านต้มน้ำใบกระท่อมนะครับโดยไม่มีการปรุงแต่งสารใดๆก็ตามแต่ท่านมีการบรรจุพันธุ์เพื่อขายให้กับประชาชนโดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร2522ได้เช่นกันครับสำหรับผู้บริโภคนะครับหรือผู้ดื่มน้ำใบกระท่อมหากมีการบริโภคหรือดื่มน้ำใบกระท่อมที่มีส่วนผสมของยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์หรือยานะครับเช่นน้ำใบกระท่อมที่มีการผสมของยาบ้ายาแก้ไอนะครับกรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม2565และก็พระราชบัญญัติยา2510ได้ครับในกรณีที่ท่านจะขายหรือจำหน่ายใบกระท่อมหรือน้ำกระท่อมนะครับจะมีข้อจำกัดตามกฎหมายใหม่อย่างไรบ้างนะครับแม้ปัจจุบันนี้จะสามารถที่จะขายจำหน่ายใบกระท่อมหรือน้ำใบกระท่อมได้แล้วก็ตามครับแต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม2565ได้อย่างเช่นครับ 1. ห้ามมิให้ท่านจำหน่ายในสถานการศึกษาโดยจะต้องมีระยะห่างจากสถาบันการศึกษานั้นๆไม่น้อยกว่า 1,000 เมตรโดยจะต้องนับจากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษานั้นๆครับแล้วก็ห้ามมิให้ขายในสวนสาธารณะสวนสัตว์นะครับแล้วก็ห้ามไม่ขายโดยใช้เครื่องขายนะครับเช่นเครื่องกดอัตโนมัติเป็นต้นครับแล้วก็ห้ามขายในสถานหอพักเช่นหอพักนักศึกษาครับสำหรับผู้ที่ขายนะครับก็ยังคงห้ามไม่ขายให้กับบุคลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้เช่นนะครับห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับห้ามขายให้กับสตรีมีครรภ์ห้ามขายให้กับสตรีที่ให้นม

อุดอยู่ครับก็ขอฝากไว้สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ผลิตบริโภคหรือขายจำหน่ายใบกระท่อมหรือว่าน้ำใบกระท่อมครับก็ขอให้พึงระวังข้อจำกัดตามกฎหมายเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์จะปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็ขอเรียนเชิญได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศใกล้บ้านท่านได้เลยครับ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็จะได้นำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำต่อเนื่องทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ค่ะซึ่งก็จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะในวันนี้ค่ะหลายๆเรื่องพร้อมกับงานเพลงที่ได้นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะก็มีด้วยกันมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยนะคะเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจไทยคู่ฟ้าเราก็จะได้นำเสนอข่าวสารจากแหล่งข่าวเหล่านี้นะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยค่ะและเมื่อวานนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระภิกษุที่อาพาธและคฤหัสถ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่เดินธรรมจาริกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระภิกษุที่อาพาธจำนวน8รูปและเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อพระราชทานกำลังใจโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับพระภิกษุที่อาพาธและคฤหัสถ์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรูปและนายและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพพระภิกษุที่มรณภาพทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังคงความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารนะคะก็ได้รายงานให้เราได้รับทราบผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะซึ่งหลายท่านหลายคนก็อาจจะได้มีการติดตามเรื่องราวข่าวสารเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะคะจากวันที่ผ่านมาหลากหลายช่องทางสื่อที่ให้การรายงานข่าวสารนี้นะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายท่านหลายคนก็ได้รู้สึกเสียใจนะคะที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะรายการเมืองไทยบ้านเราขออภัยนะคะรายการร่วมสร้างประเทศไทยยังคงมีข่าวสารมากมายค่ะที่จะได้นำมารายงานนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบในชั่วโมงนี้นะคะยังอยู่ที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะดันยอดขายร้านอาหารไทยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสพุ่ง 3.5 เท่านะคะเชื่อว่าหลายท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการนี้ด้วยนะคะโรบินฮูดฟู้ดค่ะแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติไทยเผยความสำเร็จหลังจบ เฟสแรกโครงการภาครัฐไทยช่วยไทยพลัส60-40ระหว่างวันที่15-25 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาค่ะชี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมนะคะดันยอดคำสั่งซื้อร้านอาหารรายย่อยพุ่งทะยานกว่า 3.5 เท่าทุบสถิติเดิมของโครงการคนละครึ่งเผยเมนูพื้นบ้านยอดฮิตปลาทูนึ่งครองแชมป์อันดับหนึ่งมัดใจผู้บริโภคยุคดิจิทัลค่ะจากการขับเคลื่อนมาตรการยกกระตุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ล่าสุดโรบินฮูดฟู้ดนะคะก็ได้เปิดเผยดัชนีความสำเร็จในช่วง11วันแรกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเม็ดเงินที่หมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยกลุ่มร้านอาหารไทยแล้วก็ร้านค้าท้องถิ่นขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการมียอดคำสั่งซื้อเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกตินะคะสถิติดังกล่าวนับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโครงการคนละครึ่งในอดีตที่เติบโตราว 2.2 เท่ายิ่งไปกว่านั้นจำนวนร้านค้าที่แอคทีฟและใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Robinhood ยังเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิมถึง 20% โดยโครงการนี้ช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อร้านสูงถึง3เท่าและมีกลุ่มร้านค้าที่มียอดขายดีเด่นสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสูงถึง33เท่านะคะนอกจากนี้ค่ะมิติทางด้านรายได้นะคะโครงการนี้ก็ยังช่วยทลายข้อจำกัดเดิมๆของร้านค้าชุมชนโดยดันให้ร้านค้าเข้าถึงฐานข้อมูลใหม่บนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 2.5 เท่าซึ่งก็จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างโอกาสให้เกิดจากการซื้อซ้ำนะคะแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นช่วงแรกนะคะของการติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้กับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงของรายการร่วมสร้างประเทศไทยก่อนที่จะพักรายการกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7 พฤษภาคม 2568ค่ะเห็นควรให้วันที่4กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยและมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวันดังกล่าวของทุกปีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในฐานะที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและพัฒนาความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องค่ะอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อมและเกิดการประสานความร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่ก็เป็นช่วงที่หนึ่งนะคะช่วงแรกของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังเราจะพักฟังเพลงกันเพราะสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงต่อไปของรายการค่ะ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: กชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
0: ยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้ทุกวันเสาร์ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.นะคะก็จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้อยู่กันที่เพจไทยคู่ฟ้าค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมปปส.ย้ำยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนเห็นชอบหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569ย้ำยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมถือเป็นหน้าที่นายกเป็นผู้กำกับดูแลคณะกรรมการปปส.ด้วยตนเองขอให้กรรมการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีย้ำถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยส่งผลกระทบและความเดือดร้อนสาเหตุหนึ่งคือแหล่งผลิตยาเสพติดมาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำกระจายเข้าสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายขายาส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรยาเสพติดมากขึ้นรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดมีที่สร้างความเดือดร้อนในชุมชนขอกำชับให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยกระดับการปราบปรามพร้อมกำชับให้ดำเนินคดีแอร์สาวการบินอย่างชัดรัดกุมรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนและประสานส่งสำนวนให้ออสเตรเลียดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ยังเห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกันทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านได้แก่1การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศ2การเสริมความมั่นคงชายแดน3การปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง4การลดผลกระทบต่อประชาชน5การแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด6การดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและ7การสร้างสังคมปลอดภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของยาเสพติดนะคะอย่างเช่นประชาชนทุกคนก็เช่นกันอยากให้ยาเสพติดหมดไปจากบ้านเรานะคะเพราะว่ามันก็จะส่งผลถึงลูกหลานนะที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือกันด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะนายกรัฐมนตรีก็คิกออฟสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะไม่ใช่แค่เพียงให้กู้เงินแต่สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรเข้าถึงทุนพัฒนาทักษะลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดค่ะอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะก่อนเริ่มพิธีเปิดค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นกันเองนะคะโดยได้กล่าวเปิดโครงการว่ารัฐบาลได้นำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตมามอบให้กับเกษตรกรโดยรัฐบาลจะช่วยรับภาระดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องและเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเงินทุนสำหรับซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพนะคะรัฐบาลต้องมีมาตรการหลายอย่างมารองรับค่ะโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการให้กู้เงินนะคะแต่สร้างโอกาสให้พี่น้องเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงค่ะโดยจะมีการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อนะคะว่ารัฐบาลจะมีการสนับสนุนติดตามและส่งเสริมความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลผลิตด้วยอาทิการส่งเสริมการเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินการใช้เทคโนโลยีช่วยวางแผนการพัฒนาปลูกขออภัยนะคะวางแผนการเพาะปลูกและบริหารต้นทุนการใช้โดรนในการเพาะปลูกการเลือกใช้พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูงแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศนะคะซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะลดต้นทุนเพื่อเพิ่มรายได้ในวันหน้าเพราะเป้าหมายของรัฐบาลต้องการให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะรัฐบาลต้องวางรากฐานให้ภาคเกษตรของไทยเข้มแข็งในระยะยาวไม่เอาแต่แจกปลาแต่จะให้เบ็ดตกปลาที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเพื่อให้พี่น้องประชาชนบริหารจัดการได้อย่างเต็มศักยภาพโครงการนี้ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของภาคเกษตรไทยและควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะในตอนท้ายค่ะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจะช่วยยกระดับภาคการเกษตรไทยช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรทั่วประเทศพร้อมขอบคุณกระทรวงการคลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงทุกหน่วยงานที่ขับร่วมขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรและขอให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้กดปุ่มเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นทางการและได้ร่วมถ่ายภาพกับพี่น้องเกษตรกรผู้เข้าร่วมงานค่ะนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการสาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตรพร้อมทดลองขับรถแทรกเตอร์ไฟฟ้า ฝีมือคนไทยนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของเกษตรกรสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างคาร์บอนเครดิตเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศค่ะควบคู่ไปกับการสร้างงานทักษะสูงกระตุ้นการจ้างงานตลอดจนห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะอันหนึ่งก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสำนักโฆษกประจำสำนักโฆษกสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมติดตามข่าวสารผ่านเพจFacebook ไทยคู่ฟ้าเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของนโยบายของรัฐโดยประชาชนสามารถที่จะร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมายังสำนักงานสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนะคะนี่ก็จะเป็นช่องทางในการที่พี่น้องประชาชนจะสามารถรับทราบเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ติดตามการทำงานของรัฐนะคะของรัฐบาลได้ผ่านเพจไทยคู่ฟ้าอย่างเช่นที่เราได้นำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังค่ะรวมถึงเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดทำเนียบรัฐบาลค่ะต้อนรับโครงการยุวทูตด้านสุดทุจริตต้นแบบนะคะโครงการยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบนะคะโดยให้โอวาทคณะเยาวชนให้ระลึกถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมพื้นฐานสำคัญทั้งเรื่องเรียนแล้วก็การทำงานพร้อมอวยพรให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในการศึกษาและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปทั้งนี้โครงการยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบสนับสนุนโดยกองทุนปปช.ดำเนินการให้ความรู้เด็กเยาวชนใน10สถาบันระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาสถาบันละ50คนร่วมผลิตสื่อ TikTok และสื่อข่าวโดยเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และสื่อโซเชียลค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีให้กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้เราจะพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

0: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: เรามาปิดท้ายข่าวสารนะคะที่ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเข้าร้องทุกข์ต่อกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังว่าจ้างร้านค้าออนไลน์ค่ะรับกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินไทยและต่างประเทศโดยถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนนะคะแต่ไม่สามารถกดบัตรได้ก็กลับไม่คืนเงินให้กับผู้ว่าจ้างจนสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคจำนวนมากค่ะตนจึงได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ สัมศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะคะว่าได้สั่งการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายของสคบหรือไม่พร้อมประสานการทำงานกับบก.ปคบ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะเร่งติดตามผู้กระทำผิดและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ค่ะรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ทุกรูปแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือทั้งการรับเรื่องร้องเรียนการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์และการแจ้งเตือนภัยประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มนะคะพร้อมกับยืนยันค่ะว่าจะไม่ปล่อยให้มิจฉาชีพอาศัยกระแสความนิยมของศิลปินหรือว่ากิจกรรมบันเทิงมาหลอกลวงประชาชนนะคะในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าในฐานะที่เป็นแม่คนหนึ่งนะคะก็เข้าใจหัวอกของน้องๆแฟนคลับแล้วก็ผู้ปกครองเป็นอย่างดีหลายคนเก็บเงินมาทั้งปีค่ะเพื่อที่จะได้ไปชมศิลปินที่รักแต่ว่ากลับถูกมิจฉาชีพฉวยโอกาสหลอกลวงหลอกเก็บเงินล่วงหน้าเรื่องนี้นะคะไม่นิ่งนอนใจค่ะแล้วก็จะได้มีการสั่งการให้เร่งตรวจสอบพร้อมประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วก็นำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนางสาวสุภมาศได้กล่าวในส่วนของสคบก็ได้มีการแนะนำประชาชนนะคะให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผู้จัดงานหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้นหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าให้กับบุคคลหรือว่าร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งควรเก็บหลักฐานการโอนเงินการสนทนาและข้อมูลการทำรายการไว้ทุกครั้งค่ะเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดปัญหานะคะทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนเก็บหอมรอมริบเพื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ตมีคุณค่าความฝันของแฟนคลับไม่ควรกลายเป็นช่องทางหากินของมิจฉาชีพรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด ขอเตือนประชาชนให้ซื้อบัตรผ่านช่องทางการเท่านั้นหากพบว่าถูกหลอกลวงสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสคบพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริโภคทุกคนค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังที่เราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 น. 10 นาทีโดยประมาณจนถึง 10:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม
5: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้
6: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกเพิ่มแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมขณะที่วันที่7กรกฎาคมทั้ง3จังหวัดรวมถึงอุดรธานีและสกลนครยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนัก ส่วนจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีและสกลนครมีฝนตกหนักในบางช่วงของระยะเวลาดังกล่าวขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคประชาชนหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขายไฟคืนรัฐได้
7: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านหากผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้โดยประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์อัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยรับซื้อเป็นเวลา10ปีและต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ส่วนวิธีการขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลขณะนี้การไฟฟ้าอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำระบบบริการจุดเดียวแบบเป็นเสร็จทั้งเรื่องการยื่นคำขอเอกสารและการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของหลังคาบ้านจากนั้นจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การ

0: วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: แม่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
2: เอาแล้วครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
1: อะไรนะลูก
2: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
2: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
3: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเฮาพบปะกันเป็นประจำตั้งสวทเชียงใหม่โดยวันนี้นะครับมีผมภารกรคำเดชในฐานะของนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับสำหรับรายการของเฮานะครับก็จะมีทีมงานหลักๆนะครับที่ดูแลคุณฟังอยู่2ท่านนะครับจะมีผมและก็สลับกับน้องธเนศนะครับมาดูแลคุณฟังตรงนี้นะครับก็วันนี้เป็นหน้าที่ของผมที่มาอยู่ดูแลทุกคุณฟังนะครับสำหรับคุณฟังที่ฟังรายการของเฮานะครับรายการของเฮามีอยู่ออากาศในช่วงเวลา 10:10 จนถึง 11:00 นะครับวันเสาร์นะครับออกอากาศตั้งคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz FM 98.0 MHz แล้วก็รวมไปถึง AM 639 kHz นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆนะครับที่เป็นในเรื่องของสิทธิข่าวสารนะครับด้านคนพิการนะครับในจังหวัดเชียงใหม่มาบอกกล่าวกันนะครับแล้วก็มีสวัสดิการดีๆนะครับมาบอกกล่าวกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับจะนำมาบอกกล่าวกันนะครับปากันวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่4เดือนกรกฎาคม2569นะครับผมก็ถือว่าเข้าสู่เดือนที่7ของศักราชนี้กันแล้วนะครับก็ติ๊กก่อนปุ้นนะครับผมจริงๆเป็นคิวผมจัดรายการเนาะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยช่วงท่านเดินทางบ่อยเนาะเลยทำให้แบบร่างกายสบายนะครับก็เลยไม่ได้มาเจอคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ทีนี้เสียงก็ยังไม่ค่อยปกติเท่าใดนะครับแต่ว่าก็อยากมาจะเจอคุณผู้ฟังนะเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาน่าจะเป็นเกือบเดือนละนะครับก็เลยมาเจอกันนะครับก็จะได้แล้วก็ฝากติดตามรายการของเฮาต่อเนื่องตัวเองละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเราจะเป็นในเรื่องของข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับทางศูนย์บริการคนพิการเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการเปิดออดิชั่นนะครับในส่วนของผู้แสดงความสามารถนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผู้แสดงความสามารถเนี่ยคืออะไรอย่างเนาะแล้วสำหรับคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับบัตรหมดอายุจะต้องเตรียมอย่างไรพ้อง หรือว่าคนที่สนใจนะครับที่จะแสดงความสามารถเนี่ยก็จะต้องเตรียมอย่างไรพ้องนะครับเดี๋ยวเราจะบอกการรวมถึงวันเวลาตัวเนาะเดี๋ยวเราจะได้มาบอกเล่ากันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความคืบหน้านะครับในส่วนของทางพม.ที่เป็นแถลงข่าวเนาะเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับในเรื่องของหลายๆคนสอบถามเนาะว่าจะเป็น 1,000 บาทได้เมื่อใดนะครับหรือบางคนสอบถามว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วต่างๆเนี่ยเราจะนำมาบอกเล่ากันในรายการเสียงจากคนพิการตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวที่ผมเตรียมมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเราพักฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนครับ

ับคุณผู้ฟังก็ปิกมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่บ้านเฮาเนี่ยเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนาะหลายพื้นที่ก็มีฟ้าฝนตกลงมานะครับจะได้แล้วนะครับสิ่งที่เฮาจะต้องติดตามนะครับในช่วงของฤดูฝนเนี่ยอันดับแรกก็คือในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับสำหรับบ้านใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเคยประสบเหตุอุทกภัยนะครับหรืออยู่พื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลาบลุ่มพื้นที่น้ำทางน้ำไหลผ่านนะครับอันนี้ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาจะได้วางแผนในเรื่องของการรับมือได้นะครับทางกรมอุตุเนี่ยเพิ่นก็จะมีการพยากรณ์อากาศออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าช่วงนี้จะมีฝนนะครับภาคเหนือบ้านเฮาเนี่ยที่เตรียมครับต่างๆเขาจะได้วางแผนได้เนาะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรนะครับจะได้ดูแลในเรื่องของพืชผลการเกษตรของเฮาคือมันบ่ได้รับความเสียหายนักจากเหตุภัยธรรมชาติต่างๆนะครับตรงนี้ก็ฝากติดตามตัวนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ฝากย้ำตลอดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโรคที่มากับฤดูฝนนะครับก็จะมีหลายๆโรคเนาะไข้เลือดออกนะครับมีไข้ต่างๆนะครับที่มียุงลายเป็นพาหะเนาะเราก็ต้องพยายามระมัดระวังเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยพันธุ์ท้องว่ามีคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากไข้เลือดออกนะครับรวมถึงช่วงหลังเนี่ยจะมีทั้งไข้เลือดออกแล้วก็มีไข้ในเรื่องของชื่อคุณย่าต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับพยายามมันสำรวจนะครับบ้านเฮานะครับถ้ามีเวลาลองสำรวจดูนะครับที่ไหนที่มันมีน้ำขังนะครับมีเป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงลายเนาะก็พยายามคว่ำให้หมดนะครับหรือว่าหากว่ามีความจำเป็นนะครับจะต้องขังน้ำหรือว่าเก็บน้ำไว้ก็พยายามหาในเรื่องของไซอาเบตซึ่งผมเชื่อว่าทางรพสตเนี่ยหรือว่าทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านเฮาเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถไปขอได้นะครับอันนี้ก็พยายามฝากดูแลตัวเองแล้วกันนะครับโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะครับบ้านไหนที่มีคนพิการนะครับอันนี้ก็ต้องฝากดูแลกำชับดูแลเพื่อนตัวเองแล้วกันนะครับมาถึงเรื่องราวที่ผมได้เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเรื่องแรกไปดูกันที่หลายๆท่านสอบถามผมมานะครับว่าตอนนี้เนี่ย 1,000 บาทนี่ได้หรือยังนะครับหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมีความคืบหน้าอย่างไรพ้องนะครับเดี๋ยวผมจะได้มาบอกข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เปิ้นมีการออกแถลงข่าวมานะครับในเรื่องแรกนะครับเรื่องของ 1,000 บาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางหลังจากที่ผ่านมตินะครับในเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปเมื่อวันที่4มิถุนายนนะครับอันนี้แต่ยังบ่เป็นผลในทางปฏิบัติเตื้อนะครับเขาต้องรอนะครับรอนี่ก็คือรอให้ทางรัฐมนตรีเองหรือว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเปิ้ลได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะเป็นสำนักงบประมาณนะครับกระทรวงการคลังต่างๆเนี่ยเพื่อผลักดันนะครับ 1,000 บาทสำหรับคนพิการทุกคนที่มีบัตรคนพิการเนี่ยเข้าสู่นะครับในผ่านมติคณะรัฐมนตรีนะครับอันนี้ต้องติดตามทุกติดนะครับว่าเพิ่งมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยทุกวันการนะครับว่าวันอังคารแต่ละอาคารเนี่ยจะมีในเรื่องของ 1,000 บาททั่วหน้าเข้าเรียงนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากระบวนการเนี่ยคือเป็นแค่ผ่านนะครับมติของบอร์ดชาติด้านคนพิการนะครับคือคณะกรรมการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางเนี่ยเปิ้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมนะครับคาดว่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีได้เร็วๆนี้นะครับเราก็ต้องติดตามนะครับว่าถ้าเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็จะให้มีผลเมื่อใดนะครับอาจจะเร็วสุดอาจจะประมาณตุลานะครับหรือพฤศจิกานะครับของปีงบประมาณปี2570ที่เพิ่งผ่านสภาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคืบหน้าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือผ่านมติบอร์ดชาติไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าคณะรัฐมนตรีนะครับถ้าเข้ารัฐมนตรีแล้วก็คงหันความคืบหน้าว่าจะมีผลเมื่อใดนะครับเพราะว่าจะมีคนพิการที่ได้ครับผลตัวนี้เนี่ยแห่งประมาณ2ล้านกว่าคนนะครับที่ยังไม่ได้แบบ 1,000 บาททั่วหน้านะครับก็ต้องติดตามแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าใดเนี่ยผมนำมาบอกกล่าวในรายการแน่นอนนะครับสำหรับ 1,000 บาท
ตอนนี้ก็ครับตามเดิมไปก่อนเนาะบอกว่าจะเป็นบางท่านเนี่ยที่คนพิการที่อายุไปถึง18อันนี้ก็ได้ 1,000 อยู่แล้วนะครับหรือคนพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ท่านก็ได้ 1,000 อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนพิการที่นอกเหนือจาก2กลุ่มเนี่ยที่มีบัตรคนพิการเนี่ยตอนนี้ท่านยังครับอยู่ที่800อยู่นะครับอันนี้ก็ทางมีข่าวดีเมื่อใดเนี่ยเขาจะนำมาบอกกล่าวกันแน่นอนนะครับแต่ว่าถือว่ามีความคืบหน้านะครับเพราะว่าผ่านมติของคณะกรรมการส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับชาติไปแล้วนะครับเหลือแต่พักดันเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะครับถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะได้มีประกาศว่ามีผลตั้งแต่เมื่อใดนะครับทีนี้หลายท่านสอบถามนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนเดิมเนี่ยยืนยันไปแล้วนะครับคนใหม่เนาะตังเปิ้ลหลวงกำนันเนี่ยเปิ้ลกลับมาประสานแล้วว่าเข้าเกณฑ์นะครับเมื่อส่งชื่อไปนะครับส่งชื่อไปเนี่ยมันจะว่าจะได้นะครับเพราะว่าการคัดเลือกการดูเกณฑ์ต่างๆเนี่ยที่เปิ้ลประกาศออกมาเนี่ยในเรื่องของคุณสมบัติต้องห้ามต่างๆเนี่ยอันเนี้ยในส่วนของเกณฑ์ต่างๆเนี่ยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประกาศนะครับรอนะครับวันที่17กรกฎาคมนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ของกระทรวงเว็บไซต์ในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้นะครับเข้าไปตรวจสอบได้นะครับหากว่าผ่านนะครับสมมติว่าผ่านคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ครับนะครับในเรื่องของการใช้สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าหากว่าผ่านนะครับเปิ้ลก็ยังมีช่องทางให้อุทธรณ์อยู่นะครับหากว่าประพันธ์เนี่ยก็ยื่นอุทธรณ์ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบคำคำเนาะเพิ่งอาจจะแจ้งว่าประพันธ์เพราะอะไรยังนะครับเราก็ต้องไปดูว่ามันแต้ก่อนนะครับถ้ามันแต้ก็อุทธรณ์ยากแต่ถ้าว่ามันแต้เนี่ยเราไม่ได้มีตามที่เพิ่งบอกว่าประพันธ์นะครับเรามีน้อยกว่าหั่นต่างๆเนี่ยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับตรงนี้นะครับรอนะครับวันที่17กรกฎาคมนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้สำหรับท่านที่บัตรถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านเดิมนะครับที่ยืนยันตัวไปแล้วนะครับหรือท่านที่ตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือว่ากำนันเนี่ยผู้นำชุมชนเนี่ยเปิ้ลมีรายชื่อว่าน่าจะผ่านคุณสมบัติแล้วเปิ้ลให้ลองส่งชื่อไปเนาะอันนี้ก็ลองดูนะครับส่วนใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ได้ยืนยันภายในกำหนดนั่นก็คือไม่ได้ยืนยันภายในวันที่21มิถุนาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับท่านจะถือว่าหมดสิทธิ์นะครับถือว่าบัตรสามารถจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แฮมแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ยืนยันเนาะเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องในรายการแล้วก็ตั้งสื่อรัฐเองเนี่ยเปิ้ลก็พยายามประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเพื่อไปยืนยันตัวตนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูในที่กระทรวงการคลังเปิ้ลแถลงเนี่ยก่อนที่จะจบช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะครับประมาณล้านกว่าคนที่ยังไม่ได้ยืนยันนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยยืนยันได้ครบทั้ง13ล้านกว่าคนก่อนนะครับอันนี้ก็ย้ำกับคุณฟังไว้ตัวเองแล้วกันนะครับ2เรื่องนะครับมีความคืบหน้ามาฝากคุณฟังเดี๋ยวเอาเป็นว่าพักช่วงนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาอู้กันต่อในเรื่องของการขอทะเบียนการขึ้นทะเบียนมีบัตรผู้แสดงความสามารถในส่วนของตามพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานนะครับเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันในช่วงต่อไปครับ

ถึงช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับคนพิการเนาะโดยเฉพาะคนพิการทางด้านการเห็นหรือคนพิการหลายๆประเภทนะที่เคยขึ้นทะเบียนนะครับในเรื่องของการมีบัตรผู้แสดงความสามารถเนาะอันนี้ต้องเล่าถึงที่มาที่ไปนะครับว่าเดิมเนี่ยในพ.ร.บ.ควบคุมขอทานเนี่ยพ้นห้องว่าการแสดงต่างๆเนาะการดีดสีตีเป้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นถือว่าเป็นการขอทานเนาะถือว่าผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเมื่อปี2559เนี่ยเปิ้นได้มีการแก้ไขพ.ร.บ.ตัวนี้นะครับให้การแสดงต่างๆนะครับหากว่ามีบัตรผู้แสดงความสามารถนะครับซึ่งออกโดยถ้าเป็นจะต่างจังหวัดเนาะก็จะออกโดยกระทรวงพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัดเนาะก็จะต้องไปแสดงความสามารถให้คณะกรรมการเห็นนะครับว่าเป็นผู้แสดงความสามารถได้จริงนะครับตั้งคณะกรรมการเปิ้นก็จะออกใบผู้แสดงความสามารถมาให้นะครับอันนี้ก็สามารถไปแสดงได้ตามพื้นที่ต่างๆที่เปิ้นกำหนดไว้นะครับพื้นที่รัฐบางพื้นที่เปิ้นก็จะกำหนดไว้ไปแสดงได้นะครับรวมไปถึงพื้นที่เอกชนนอกหลายๆพื้นที่เนี่ยถ้าเราไปแสดงความสามารถเนี่ยเปิ้นก็จะขอดูบัตรตรงนี้นะครับหากว่ามีเนี่ยก็ถือว่าผ่านถือว่าประเจนักของผิดกฎหมายนะครับถือว่าทำถูกกฎหมายแล้วนะครับโดยเฉพาะสมาชิกพี่น้องคนตาบอดนะครับหลายๆคนเนี่ยประกอบอาชีพนี้อยู่เนาะบางคนเนี่ยเป็นผู้แสดงความสามารถนะครับเล่นดนตรีนะครับหรือว่าร้องเพลงในที่สาธารณะนะครับเดิมเนี่ยอาจจะไปขอบัตรผู้แสดงความสามารถนะครับหรือว่าใครที่สนใจเนาะคนตาดีก็ได้นะครับเด็กบางคนผมเจอเด็กนะครับหรือว่าผู้สูงอายุเนาะไปเล่นดนตรีพื้นเมืองนะครับไปแสดงมายากลไปแสดงต่างๆเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็ถือว่าบัตรเป็นการขอทานเนาะเป็นการแสดงความสามารถนะครับตั้งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเปิ้นบอกว่าเปิ้นจะมีการทดสอบนะครับผู้แสดงความสามารถนะครับว่าจะเป็นรายเดิมที่บัตรหมดอายุนะครับหรือผู้แสดงความสามารถรายใหม่นะครับที่ยังมีบัตรผู้แสดงความสามารถนะครับในวันที่9เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับนั่นก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับวันประเทศกับวันเป็นวันพฤหัสเนาะวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับสารกลางนะครับในช่วงบ่ายเนาะสำหรับคนพิการหรือคนทั่วไปที่มีบัตรคนมีบัตรผู้แสดงความสามารถอยู่แล้วนะครับแล้วก็บัตรหมดอายุนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมไปก็คือ1รูปถ่ายนะครับรูปถ่ายติดบัตรเนาะเพราะว่าบัตรเนี่ยเป็นบัตรแบบติดเป็นกระดาษอยู่นะครับ2นะครับบัตรเดิมนะครับอันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับบัตรเดิม3ก็จะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบัตรคนพิการนะครับถ้าเป็นคนพิการก็ต้องมีบัตรคนพิการเนาะแต่ถ้าคนปกติก็ต้องมีนะครับตรงนี้นะครับนำไปตียื่นให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะครับหรือหากว่าใครที่เป็นผู้แสดงความสามารถหรือว่าสนใจที่จะแสดงความสามารถได้ยังมีบัตรนะครับในวันเวลาดังกล่าวก็สามารถที่จะไปทดสอบความสามารถได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ0531126642นะครับ0531126642นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้แสดงความสามารถที่ถือว่ากฎหมายเนี่ยมันเปิดช่องขึ้นละนะครับใครที่เคยมีบัตรอยู่แล้วบัตรหมดอายุหรือว่าไปแสดงความสามารถและยังแบบมีบัตรเนาะก็สามารถไปทำบัตรผู้แสดงความสามารถได้นะครับเพราะว่าหากว่าเทศบาลเพิ่นตรวจหรือว่าท้องถิ่นเพิ่นตรวจแล้วเราไม่มีบัตรเนี่ยเพิ่นอาจจะสั่งให้เราหยุดการแสดงเพราะว่าถือว่าบ่ได้ครอบคลุมตามกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานที่ถูกต้องนะครับตรงนี้ฝากย้ำคุณผู้ฟังไว้ต่อยนะครับแล้วก็แฮมข่าวดีนึงนะครับในส่วนของการทำบัตรคนพิการเนาะเดิมเนี่ยการทำบัตรคนพิการสำหรับคนพิการรายใหม่นะครับจะต้องมีเป็นห้องว่าใบรับรองความพิการเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีการยืดหยุ่นนะครับจากทางกระทรวงนะครับว่าจะเป็นคนพิการที่ต้องใช้ใบรับรองความพิการก็คือคนพิการที่เห็นความพิการโดยประจักษ์นะครับอันนี้สามารถไป
ขอมีบัตรคนพิการได้เลยนะครับคนพิการที่อาจจะเห็นจากสภาพความพิการตรงนั้นร่างกายนะครับเห็นได้ชัดเจนเนาะอันนี้สามารถที่จะไปติดต่อกับทางศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเพื่อขอมีบัตรคนพิการได้แล้วก็คนพิการที่อาจจะยังเห็นในเรื่องของสภาพความพิการโดยแบบชัดอาจจะต้องมีการตรวจสอบอันนี้นะครับอาจจะต้องมีการใช้ใบรับรองความพิการจากแพทย์อยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงคนพิการเนาะที่เขาได้ประชาสัมพันธ์ในรายการต่อเนื่องก็คือการประเมินความพิการเชิงสังคมนะครับหากว่าใครที่เป็นคนพิการแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์ทั้งเรื่องแพทย์แต่ว่ามีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเนาะมีข้อจำกัดในการอยู่ออกร่วมสังคมนะครับอันนี้ก็จะมีเกณฑ์การประเมินเนาะมีการประเมินตัวเองนะครับมีการประเมินผู้รู้เห็นนะครับประเมินจากผู้นำชุมชนนะครับประเมินเจ้าหน้าที่เนาะอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อขอมีบัตรคนพิการได้นะครับเป็นพจน์ท้องว่าการใช้ปัจจัยเชิงสังคมมาเป็นตัวประเมินความพิการซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เขาเองเนี่ยมีผู้ที่ได้รับบัตรคนพิการจากเหตุคนพิการเชิงสังคมเนี่ยประมาณ 5-6 รายแล้วนะครับในส่วนของที่ผ่านมาเนาะก็เป็นนโยบายที่เฮาพยายามประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเพื่อกับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันนะครับตรงนี้นะครับเผื่อว่าใครที่ฟังรายการนี้อยู่แล้วก็มีคนรู้จักเนาะอาจจะมองว่าเป็นคนพิการนะครับโดยประจักษ์อันนี้ลองประสานในเรื่องของการขอมีบัตรคนพิการได้อาจจะมาต้องขอใบรับรองความพิการก็ได้นะครับหรือหากว่าเป็นคนพิการเชิงสังคมก็ลองทําแบบประเมินลองทําเอกสารนะครับเพื่อขอมีบัตรคนพิการเนาะจะได้เข้าถึงสิทธิ์หลายๆอย่างได้นะครับถือว่าเป็นการปรับในเรื่องของกระบวนการในการเข้าถึงนะครับการมีบัตรคนพิการของรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารอัปเดตด้านของคนพิการนะครับสิทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีบัตรคนพิการถ้าไม่มีบัตรคนพิการเนี่ยก็จะพลาดสิทธิ์หลายๆอย่างนอกจากจะเป็นสิทธิ์การมีเบี้ยคนพิการนะครับสิทธิ์ในการเข้าถึงการมีงานทำสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการการศึกษานะครับการแพทย์สิทธิ์ในการเข้าถึงในเรื่องของการอุปกรณ์ความพิการการฟื้นฟูความพิการโอ้สิทธิ์เยอะนะครับก็เฮาก็เคยนำมาบอกกล่าวในรายการสิทธิ์ของคนพิการอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็หากว่ามีโอกาสมีเวลาครั้งต่อไปก็จะได้นำมาบอกกล่าวกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่053112642นะครับบอกว่าฟังมาจากรายการเสียงจากคนพิการที่สวทเชียงใหม่ก็ได้นะครับหรือสายด่วนพม1300นะครับอันนี้ก็โทรศัพท์สอบถามได้นะครับพักแค่สักช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าปิกมาอู้กันในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนพิการครับ

ครับคุณผู้ฟังก็ปิกมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเสียงจากคนพิการนะครับทางสวทชเชียงใหม่นะครับขอบคุณไปทางผู้บริหารเนาะขอบคุณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนาะที่อนุเคราะห์เวลาที่เราได้มานำเสนอนะครับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคนพิการเนาะอาจจะรวมถึงผู้สูงอายุที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับก็จะได้แล้วนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ12ปีแล้วนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการเนาะก็ถือว่าขอบคุณทางผู้ใหญ่หลายท่านที่ให้โอกาสกับเราได้มาเจอกันตรงนี้ตัวนะครับหากว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับมีข้อมูลอยากจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่นำเสนอในรายการหรือว่าจะสอบถามเรื่องของสิทธิ์คนพิการต่างๆนะครับโทรศัพท์มาสอบถามผมได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์063-991-4499นะครับ063-991-4499สิ่งไหนที่ฮู้นะครับก็จะแนะนำกันนะครับสิ่งไหนที่เฮาคิดว่าอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มหรือว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในภาพใหญ่ก็จะนำมาบอกกล่าวในรายการตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากไปยังหน่วยงานนะครับต่างๆที่จัดกิจกรรมนะว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นนะครับองค์กรคนพิการนะครับที่จัดโครงการหรือจัดกิจกรรมต่างๆที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการนะครับอยากจะฝากเราในรายการของเราเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้กับคนพิการก็สามารถส่งข้อมูลของท่านมาได้นะครับที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับหมายเลขแฟกหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์เนาะ052-000-344นะครับ052-000-344ก็ยินดีที่จะแนะนำข้อมูล แล้วก็ ยินดีที่จะนำข้อมูลของทุกท่านเนี่ยมาบอกกล่าวในรายการมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราตรงนี้นะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องนำรายการล่ำลาคุณฟังไปก่อนเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะบางทีฝนมาตกฮ้อนนะครับบางทีฝนตกเนาะก็ทำให้บางทีด้วยอาชีพด้วยการงานของเราเนี่ยทำให้เราหลีกเลี่ยงการโดนฝนมาได้เนาะบางคนก็สบายเนาะฝากดูแลสุขภาพตัวเองละกันแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพของคนพิการที่อยู่ในบ้านท่านตัวนะครับแบบเดียวคนพิการผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงต่างๆเนี่ยฝากดูแลสุขภาพเป็นตัวละกันนะครับตรงนี้นะครับมีข้อมูลสอบถามนะครับ1300นะครับสายด่วนของพม.นะครับจะช่วยท่านได้ตรงนี้นะครับวันนี้นำรายการเสียงจากคนพิการล่ำลาคุณฟังไปก่อนนะครับปิกมาจะเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ผมภารกรคำเดชในฐานะนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ล่ำลาไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารี
6: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิรธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วพร้อมตั้งทีมประกบทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บฝากทุกครอบครัวดูแลบุตรหลานใกล้ชิด
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดี ดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และกำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 1,460 รายองค์การอนามัยโลกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,460 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต452รายส่วนยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกของดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยัน20รายในจำนวนนี้เสียชีวิต2รายท่ามกลางความกังวลว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประเมินว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงมากขณะที่ยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีระดับความเสี่ยงสูงอย่างไรก็ตามส่วนที่เหลือของทวีปแอฟริกาและทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงต่ำแม้จะมีการเคลื่อนย้ายประชากรจากดีอาร์คองโกอย่างต่อเนื่องก็ตามน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่

0: พวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุข
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต้
3: ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันนึงบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
4: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขวันนี้นะคะจะพาทุกท่านออกเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกับสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามนะคะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในโบราณสถานอันทรงคุณค่าของประเทศไทยด้วยสถานที่แห่งนี้ก็คือมัสยิดตะโลมาเนาะมัสยิดไม้เก่าแก่ค่ะที่ตั้งอยู่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสมัสยิดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาความสามัคคีและภูมิปัญญาการก่อสร้างอันน่าทึ่งของบรรพบุรุษเมื่อหลายร้อยปีก่อนด้วยติดตามได้ในช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะ
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
3: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
4: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: ณดินแดนปลายด้ามขวานของประเทศไทยที่ซึ่งพื้นแผ่นดินทอดยาวลงไปจรดทะเลอันกว้างใหญ่นะคะและผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาอาศัยอยู่รวมกันอย่างผูกพันมีสถานที่แห่งหนึ่งค่ะที่ยืนหยัดผ่านการเวลามานานกว่า3ศตวรรษด้วยกันนะคะสถานที่แห่งนั้นมิได้เป็นเพียงแค่อาคารไม้เก่าแก่หลังหนึ่งหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บอกเล่าเรื่องราวของอดีตได้อย่างงดงามสถานที่แห่งนั้นก็คือมัสยิดตาโลมานเนาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อเอ่ยถึงจังหวัดนราธิวาสหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองชายแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีผืนป่าภูเขาและท้องทะเลที่สวยงามนะคะแต่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติเหล่านั้นยังมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแฝงตัวอยู่ในชุมชนต่างๆหนึ่งในนั้นคือมัสยิดตาโลมานเนาะซึ่งได้รับการยกย่องค่ะว่าเป็นมัสยิดไม้เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยชื่อตาโลมานเนาะเป็นคำในภาษามาลายูท้องถิ่นนะคะโดยคำว่าตาโลหมายถึงอ่าวหรือว่าเวิ้งน้ำส่วนคำว่ามาเนาะนั้นหมายถึงท้องนาค่ะเมื่อนำมารวมกันนั้นจึงหมายถึงว่าอ่าวแห่งท้องนาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิประเทศทั้งแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ที่ผู้คนเลือกตั้งถิ่นฐานและดำรงชีวิตมาอย่างยาวนานค่ะเมื่อเดินมาถึงหมู่บ้านตาโลมานเนาะสิ่งแรกเลยนะคะที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสก็คือบรรยากาศอันเงียบสงบบ้านเรือนนั้นเรียบง่ายค่ะผู้คนดำเนินชีวิตตามวิถีดั้งเดิมและท่ามกลางขุนเขาแห่งนี้มัสยิดไม้สีน้ำตาลเข้มที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางหมู่บ้านเปรียบเสมือนหัวใจของชุมชนที่เต้นอยู่ตลอดเวลาแม้การเวลาจะล่วงเลยมาหลายร้อยปีแต่มัสยิดแห่งนี้ยังคงความงดงามและความสง่างามไว้อย่างน่าอัศจรรย์ราวกับกำลังบอกเล่าเรื่องราวของอดีตให้ผู้คนในปัจจุบันได้รับฟังค่ะย้อนกลับไปเมื่อกว่า300ปีก่อนนะคะในอดีตถือเป็นศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเรือสินค้าจากหลากหลายประเทศเดินทางเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อศาสนาอิสลามได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่และนำไปสู่การก่อสร้างมัสยิดขึ้นในหลายชุมชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศาสนาด้วยค่ะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ
0: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต้
2: ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
4: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้ว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
3: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของมัสยิดตาโลมาเนาะคือรูปแบบการก่อสร้างที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของช่างในอดีตได้อย่างชัดเจนตัวอาคารนั้นสร้างจากไม้เนื้อแข็งทั้งหลังค่ะโดยแทบไม่มีการใช้ตะปูเหล็กเหมือนอาคารสมัยใหม่แต่ใช้เทคนิคการเข้าเดือยไม้ซึ่งเป็นวิธีการก่อสร้างแบบโบราณที่ต้องอาศัยความชำนาญและความละเอียดสูงช่างผู้ก่อสร้างต้องคำนวณขนาดของไม้แต่ละชิ้นอย่างแม่นยำเพื่อให้สามารถที่จะประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างพอดีเมื่อทุกส่วนเชื่อมต่อกันแล้วโครงสร้างทั้งหมดจะมีความแข็งแรงมั่นคงสามารถที่จะรองรับน้ำหนักและต้านทานต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างพื้นบ้านในอดีตเมื่อมองออกจากภายนอกตัวมัสยิดจะมีลักษณะเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความงดงามทางศิลปกรรมหลังคานั้นถูกออกแบบให้ซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมมลายูและชวาผสมผสานรูปแบบของสถาปัตยกรรมพื้นเมืองของภาคใต้ได้อย่างลงตัวช่องระบายอากาศที่ถูกออกแบบไว้อย่างชาญฉลาดค่ะช่วยให้อากาศนั้นถ่ายเทได้ดีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของพื้นที่ชายแดนใต้แม้ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวนะคะภายในมัสยิดก็ยังคงให้ความรู้สึกเย็นสบายและสงบเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในตัวอาคารความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือความสงบเงียบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะแสงแดดที่ลอดผ่านช่องไม้ตกกระทบพื้นภายในอย่างนุ่มนวลเสาไม้ขนาดใหญ่ที่ยืนเรียงรายอยู่ภายในยังคงแข็งแรงแม้ว่าเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนแล้วก็ตามทุกองค์ประกอบภายในมัสยิดยังสะท้อนถึงแนวคิดแห่งความเรียบง่ายตามหลักศาสนาอิสลามด้วยไม่มีการตกแต่งที่หรูหราฟุ่มเฟือยแต่กลับเปี่ยมไปด้วยความงดงามทางจิตวิญญาณพักกันอีกสักช่วงนะคะ
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
3: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
4: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขค่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับมัสยิดตาโลมาเนาะในฐานะที่เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและมรดกทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดนราธิวาสแล้วนะคะสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องราวของผู้คนและวิถีชีวิตที่รายล้อมมัสยิดแห่งนี้ค่ะเพราะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทุกแห่งล้วนมีชีวิตมีเรื่องราวและมีผู้คนเป็นผู้สืบทอดคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนตาโลมาเนาะเป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเอาไว้อย่างเข้มแข็งผู้คนส่วนใหญ่นะคะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพาราทำสวนผลไม้และประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านตามวิถีของชาวชายฝั่งภาคใต้แม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วแต่หลายครอบครัวนะคะยังคงยึดถือหลักคำสอนทางศาสนาอิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะในทุกเช้าเสียงอาซานจากมัสยิดยังคงดังก้องไปทั่วชุมชนเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นวันใหม่ซึ่งดังกล่าวไม่เป็นเพียงแค่การเชื้อเชิญให้ผู้ศรัทธาเข้าร่วมละหมาดเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างคนกับศาสนาอีกด้วยสำหรับชาวบ้านในพื้นที่มัสยิดตาโลมาเนาะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจหากแต่เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นสถานที่ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนในชุมชนด้วยค่ะเมื่อมองให้ลึกลงไปในมิติทางสังคมเราจะพบว่ามัสยิดตาโลมาเนาะยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วยทุกครั้งนะคะที่มีงานสำคัญทางศาสนาเช่นวันฮารีรายอหรือกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆผู้คนจากหลายพื้นที่จะเดินทางมารวมตัวกันณมัสยิดแห่งนี้เกิดเป็นภาพแห่งความอบอุ่นและความร่วมมือที่งดงามค่ะสิ่งที่น่าประทับใจอีกประการหนึ่งก็คือการที่ชุมชนสามารถที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแต่ผู้คนยังคงตระหนักถึงคุณค่าของรากเหง้าทางวัฒนธรรมและศาสนาการอนุรักษ์มัสยิดตาโลมาเนาะจึงไม่ได้หมายถึงการดูแลรักษาอาคารเพียงอย่างเดียวหากแต่หมายถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตความเชื่อและภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะหลายฝ่ายมองว่ามัสยิดตาโลมาเนาะเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตสะท้อนภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวมาลายูมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเพราะทุกองค์ประกอบของอาคารล้วนมีเรื่องราวและความหมายที่ซ่อนอยู่ค่ะในมิติด้านการท่องเที่ยวมัสยิดตาโลมาเนาะถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาสนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเลยที่เดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นนี้ไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแต่ยังเป็นช่องทางสำคัญค่ะในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมและต่างภูมิหลังมัสยิดตาโลมาเนาะจึงกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและมัสยิดตาโลมาเนาะจึงไม่ใช่เพียงสถานที่แห่งหนึ่งบนแผนที่ประเทศไทยหากแต่เป็นหัวใจสำคัญของชุมชน เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติและเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ศึกษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้ตลอดไปค่ะช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขสำหรับวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
3: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
4: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

ร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาส

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุงดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Mental Health Around รายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตพบกับผมนายพานุวัฒน์มีเดชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของเรื่องยาเสพติดในหัวข้อเสพแล้วทำไมถึงติดนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับผมขอแนะนำท่านอาจารย์นายแพทย์ปฏิทัศน์ศิลปกิจนายแพทย์ทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลสวนปรุงสวัสดีครับอาจารย์
1: ครับสวัสดีครับคุณพันธุวัฒน์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยได้รู้นะครับว่าทำไมแค่ลองเสพยาเสพติดเนี่ยนะครับทำไมนำไปสู่ถึงการติดได้ครับอาจารย
1: ์ครับโดยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั่วไปรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดเนี่ยเราจะมีสัญชาตญาณหรือพฤติกรรมพื้นฐานอยู่เพื่อจะมีดำรงชีวิตอยู่รอดโดยใช้พลังงานใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดพูดง่ายๆว่าวิธีไหนที่มันประสิทธิภาพดีที่สุดเราก็จะใช้วิธีนั้น
0: ครับ
1: ก็สังเกตว่ามันวิธีที่ดีที่สุดคือทำเป็นอัตโนมัติทำเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ต้องคิดอะไรมากนะสัตว์ต่างๆว่าสัตว์ที่หากินกลางวันเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปทำมาหากินไปที่ที่เคยไปฤดูกาลนี้จะต้องไปหาอะไรคือมันก็จะเป็นความเคยชินซึ่งเกิดจากความทรงจำได้ว่าช่วงนี้อย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแสดงว่ามันใช่เวลาแล้วอย่างเช่น
0: ครับ
1: ฟ้าฝนมดก็ขนไข่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เนี่ยหรือพออากาศลมหนาวมาสัตว์บางชนิดก็จะเริ่มอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะชีวิตที่สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวจนเกิดเป็นนิสัยเป็นประจำ
0: ครับ
1: นะอันนี้รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ก็เหมือนกันอะไรที่เราทำเป็นกิจวัตรประจำวันเราจะชินกับมันเราจะเคยชินกับมันถึงเวลาแล้วเราก็จะทำโดยอัตโนมัติโดยบางทีแทบจะไม่ได้คิดด้วยซ้ำใช
0: ่
1: ไหมคราวนี้ยิ่งถ้ามาเสริมด้วยสิ่งที่ทำนั้นแล้วมันยิ่งมีความสุขก็จะยิ่งอยากทำซ้ำๆบ่อยๆเข้านะจนมันเยอะไปอ่ะจนมันพอยิ่งทำมันยิ่งได้มันก็จะยิ่งติดแล้วในทางกลับกันพอไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกขาดไป
0: ครับ
1: นี้ก็เป็นกลไกที่อธิบายได้ว่าทำไมเสพแล้วมันถึงติดก็มีสองส่วนคือส่วนหนึ่งมันเป็นธรรมชาติที่เราจะทำอะไรซ้ำ
0: ๆแบ
1: บเดิม
0: ๆแ
1: ล้วส่วนที่สองเมื่อทำแบบนั้นแล้วมันได้แรงเสริมมันมีความสุขเข้ามานะ
0: ครับ
1: จนเกิดเป็นภาวะติดไปแล้วแต่พอติดไปแล้วพอรู้เป็นปัญหาพอจะเลิกมันยากแล้วเพราะว่ามันฝังแน่นฝังลึกอยู่ในตัวสมองครับ
0: ทำไมถึงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเลิกแล้วมันยากครับอาจารย์มันมีอะไรไปกระตุ้น
1: คือถ้าเราหยุดเนี่ยมันจะมีบางอย่างขาดหายไป
0: ครับ
1: เช่นคนเอาง่ายๆคนเคยทานอาหารอะไรบางอย่างติดหวานติด
0: ครับ
1: ขนมหวานติดของมันติดอาหารบางชนิดที่พอรู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วอยากจะเลิกเนี่ยมันเลิกยากแล้วเพราะว่าความสุขที่ได้จากการบริโภคหรือทานแบบนั้นเนี่ยมันซ้ำๆอยู่นานๆจนเราชินเราเลยไม่ชินหรือขาดไม่ได้ถ้าเวลาไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะมันพัฒนาไปกลายเป็นนิสัยค่อนข้างถาวรไปแล้วถ้าเป็นทางยาเสพติดเขาเรียกมันมีความทรงจำของการติดยานะ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าเป็น addictive memory นะเพราะว่าพอฤทธิ์ของสารเสพติดมันให้ผลแรงมากจนแบบ
0: ครับ
1: คือถ้าเราไปเจออะไรบางอย่างที่เราประทับใจมากๆเราจะจำไม่รู้ลืมอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขที่มันพิเศษมากๆมันหาไม่ได้ในภาวะปกติมันจะจำเนี่ยอันนี้มันก็เลยยิ่งตอกย้ำทำให้ความอยากเนี่ยมันแรงแล้วเมื่อบวกกับนิสัยที่มีอยู่แล้วมันก็เลยจะบ่นกลับมาได้ง่ายนะถ
0: ู
1: กสะกิดถูกกระตุ้นได้ง่ายเลยนะ
0: ผมเคยได้ยินคนไข้บางคนที่ผมเคยดูแลนะครับคนไข้บอกฝันถึงการใช้ด้วยครับอาจารย
1: ์
0: เกี่ยวไหมฮะอย่างน
1: ี้มีเพราะว่าอะไรบางอย่างที่เราปรารถนาในยามที่เราตื่นอยู่เนี่ยแล้วเรายังไม่ได้เนี่ยเราจะเก็บไปฝัน
0: ครับอันนี้ก็อาจจะเป็น
1: ฝันมันเหมือนตัวทดแทนนะคือในความจริงไม่ได้ก็ได้ในฝันก็ยังดีได้คือ มันช่วยลดปลดปล่อยความรู้สึก
0: ครับ
1: นะอึดอัดลงได้บ้าง
0: ครับตื่นขึ้นเขาบอกว่ารู้สึกใจเต้นมากเลยครับหมอตอนนี้ผมแบบอยากที่จะไปใช้อยากที่ไปใช้มากๆเลยครับนั่นแสดงว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะต้องมีตัวกระตุ้นที่ไม่เหมือนกันด้วย
1: ใช่อันนี้เรื่องสำคัญเพราะว่าคนที่ พยายามจะเลิกยาเสพติดขั้นตอนแรกก็คือไปถอนพิษก็คือหยุด
2: ครับครับ
1: หยุดเสพแล้วก็บำบัดอาการขาดยานะ
2: ครับ
1: นะอยู่ในที่ที่มันไม่สามารถเข้าถึงยาได้นะมีการกำกับดูแลเช่นบางคนก็ถ้าทำถ้าอยู่นอกโรงพยาบาลก็มีสิ่งแวดล้อมมี
2: ปัจจัย
1: ญาติมีปัจจัยที่จะช่วยดูแลไม่ให้เข้าถึงยา
2: ครับครับ
1: หรือบางคนอาจจะเข้าโปรแกรมบำบัดแบบคนไข้ในที่ไปอยู่ในที่ที่หนึ่งที่มันค่อนข้างเข้มงวดนะไม่สามารถหายาได้อะไรอย่างเงี้ยจนล้างพิษออกหมดละสบายใจได้แล้วแล้วก็ไม่มีอาการถอนยาแล้วแต่ความอยากเสพอาจจะมีเหลืออยู่บ้างนะ
2: นะ
1: ซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าความจำความฝังใจเรื่องยามันยังอยู่แล้วมันจะอยู่ตลอดชีวิต
2: ครับ
1: พี่เตียวเราต้องคอยระวังเหมือนเรารู้ว่าเราแพ้อาหารชนิดเนี้ยเราต้องระวังแล้วถ้าเราแพ้อาหารทะเลเราอย่าไปกินอาหารทะเลอีกเพราะนั้นคนที่ติดยาก็คือพูดง่ายเราแพ้มันนะเพราะนั้นอย่าได้เจอกันอีกถ้าเจอเราเสร็จมันแน่อะไรเงี้ย
2: ครับ
1: นะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องย้ำเพราะว่าหลายคนประมาทโอ้ยคิดว่าเลิกได้แล้ว
2: ครับ
1: เคยมีคนไข้คนหนึ่งเขาพยายามจะเลิกเฮโรอีนแล้วก
2: ็ครับ
1: เขาเลยตัดสินใจสมัครงานไปทำงานที่ต่างประเทศที่เป็นประเทศที่เข้มงวดมากเรื่องยาเสพติดไม่มีทางหาเฮโรอีนเสพได้เลยเขาก็ทำงานอยู่2ปีหมดสัญญาเขาก็กลับเมืองไทย
2: ครับ
1: เขาก็สบายใจชะล่าใจแล้วโอ้2ปีคงหายแล้วทันทีที่เครื่องบินลงที่สนามบินนนเมืองเขาประกาศว่าบัดนี้ได้ผู้โดยสารเราได้พาท่านถึงสถานบินดอนเมืองแล้วขนลุกสู้เลยลุกสู้เลยก็พอไปเช็คตม.เสร็จได้เก็บเอากระเป๋าได้เสร็จวิ่งออกมาเรียกแท็กซี่ไปคลองเตยสมัยก่อนนี้คลองเตยเป็นแหล่งไปเลย
2: อ
1: ันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆให้เห็นเลยว่าภาวะติดสมองมันยังจำได้มันยังติดอยู่เขายังไม่ได้รักษาการติดยาเขาแค่ไปอยู่ในที่ที่มันไม่มียาเสพเขาก็ลืมมันไปเลยแต่พอทันทีที่รู้ว่ามันมียาแถวนี
2: ้
1: ตัวกระตุ้นก็คือฉันกลับมาเมืองไทยแล้วมันมียา
2: ด้วยบรรยากาศเดิมสิ่งแวดล้อมเดิมๆมันหวนกลับมาแล้วไงใช่ไหมอาจารย
1: ์อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะที่สนามบินแท้ไม่ใช่ตัวกระตุ้นแท้แต่ว่าความรู้สึกที่มันใกล้แค่นี้เองเนี่ยมันมาแล้วมันเนี่ยใช่ไหมแสดงว่าความติดยามันยังอยู่มันยังแอ
2: บ
1: ซ่อนอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเราเผลอเมื่อไหร่มันก็จะโผล่มาเพราะนั้นเขาถึงเรียกว่าให้คนที่เลิกยาได้แล้วเราต้องมาย้ำกับเขาว่า
2: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมีประสบการณ์เองในครั้งก่อนๆที่เขาเคยเลิกได้แล้วกลับไปเสพเช่นไปเจอเพื่อนเก่า
2: ๆครับ
1: ไปเจออารมณ์เก่าๆอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจดีใจอารมณ์เก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นตอนที่เขาเสพยา
2: ครับ
1: มันเป็นตัวกระตุ้นทำให้สะกิดให้เขากลับไปบรรยากาศเก่าๆแม้แต่บางคนเลิกไปแล้วลืมเก็บอุปกรณ์บางอย่างให้เกลี้ยงเนี่ยไปเปิดเจอลิ้นชักเอ้าเนี่ยมีตัวกระตุ้น
2: ครับ
1: หรือแค่รู้ว่ามันมียาอยู่ตรงนั้นเช่นถ้าเดินหน่อยปากซอยนี้ได้แน่ๆเนี่ยมันก็กระตุ้นนะแต่ถ้าเราไปอยู่เกาะนึงที่มันไม่มียาเสพติดเลยเนี่ยความรู้สึกตัวกระตุ้นมันจะไม่มีเพราะยังไงมันรู้ว่ากระตุ้นยังไงก็หาไม่ได้แต่ถ้าเห็นมันอยู่ใกล้ๆเนี่ย
2: ครับ
1: เอาละมันจะไอความทรงจำมันจะถูกกระตุ้นให้เกิดความอยากแล้วก
2: ็หาทาง
1: กลับไปใช้
2: แล้ว
1: มันพอมันตัวกระตุ้นปั๊บความคิดมันก็จะเกิดเลยเอ้ย
2: ครับ
1: หรือจะลองหน่อยนึงคงไม่เป็นไรนะ
2: ครับ
1: นะเอาสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะหยุดนะเขาก็จะประมาทสุดท้ายพอทันทีที่ใช้ครั้งแรกมันก็จะตามมาได้ครั้งต่อๆไปเครื่องมันจะติด
2: จริงๆโดยส่วนมากแล้วจากที่ได้คุยกับผู้ที่เคยใช้เองเนี่ยเขาแทบจะไม่รู้ตัวเองเลยนะครับว่าอันนี้คือตัวกระตุ้นที่ทำให้เขากลับไปใช้
1: เพราะว่าเผลอไงเราเผลอเพราะนั้นการที่ขาดสติเนี่ยเป็นตัวที่อันนี้ได้แล้วบางคนก็ไม่โดยไม่ได้คือรู้อยู่ว่ามีตัวกระตุ้น
2: ครับ
1: แต่ว่าเผลอเช่นเขาอาจจะติดโคเคนติดยาบ้าติดตัวอื่นอยู
2: ่
1: แต่เขาคิดว่าเออกินเหล้าไม่เป็นไรเหล้าไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่ยาเสพติดจริงๆมันเป็นนะยาเหล้าเป็นยาเสพติดแต่เขาไม่คิดเขาก็ไปดื่มเหล้าพอไปดื่มเหล้าปั๊บเราก็ทราบใช่ไหมเวลาเราดื่มเหล้าสติเราจะลดลงความยับยั้งชั่งใจจะลดลงหลายคนเลยกลับไปเสพยาเสพติดตัวอื่นที่หลังจากดื่มเหล้าแล้วในวงเหล้านั้นเช่นในปาร์ตี้หรือในผับในบาร
2: ์
1: ก็มีการนำยาเสพติดออกมาในสภาวะที่เขามึนเมาแล้วใช่ไหมเราก็รู้คนเมาขาดสติทำอะไรยับยั้งชั่งใจได้น้อยลงก็หวนกลับไปใช้อีกเยอะเกินตรงนี้เยอะเลยคือกลายเป็นมีตัวแอลกอฮอล์เป็นสตาร์เตอร์เริ่มจากแอลกอฮอล์ก่อนแล้วพอกาดตกเริ่มเมาเมื่อขาดสติก็จะยอมรับยาเสพติดได้ง่าย
2: ครับ อันนี้อย่างคนไข้บางคนเขารู้สึกว่าผมมีความมั่นใจมากเลยคุณหมอผมไม่กลับไปใช้เลยครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่อย่างที่บอกว่าต้องบอกว่าเราก็จะรับฟังเขาแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าเราเชื่อว่าเขาตั้งใจอย่างนี้จริง
2: ใช่ครับ
1: แต่เราก็เตือนเขาบอกว่ามันในความเป็นจริงมันมีหลายคนนะที่ทำไม่ได
2: ้ครับ
1: ซึ่งไม่ใช่ความผิดอะไรเลยเป็นธรรมชาติเพราะว่าไอความทรงจำความฝังใจในเรื่องยาเสพติดมันยังคง
2: ครับ
1: เขาเรียกมันหลบในมันแฝงอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะอยู่ไปตลอดชีวิตเลยนะ
2: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าเราจะควบคุมมันได้ยังไงนะถ้าควบคุมมันได้นานๆมันอาจจะฝ่อจนไม่ค่อยมีฤทธิ์เดชอะไรแต่ถ้าเราควบคุมไม่ดีมันพร้อมที่จะปะทุกลับขึ้นมาใหม่ได้ทันทีที่มีตัวอะไรไปสะกิดมันตลอด
2: แล้วก็อาจารย์มีความเห็นยังไงครับอย่างคนไข้บอกว่าผมเนี่ยเลิกได้มาเป็น10ปีแล้วครับผมมีความมั่นใจมากก็เลยไปอยู่ในวงแต่ผมไม่ใช้นะครับแต่ผมไม่ใช้แต่ผมไปร่วมในวงเพื่อนท้าทายกับยาเสพติด
1: อย่างแรกก็คือเป็นความประมาทแต่ก็มีบางรายที่เป็นความมั่นใจแล้วทำสำเร็จแต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่าส่วนใหญ่จะ
2: ไม่ไหวใช่ไหมฮะ
1: ไม่ไหวส่วนใหญ่ไม่ไหว
2: พอไปเจอกลุ่มเพื่อนก็ตัวกระตุ้นมาก
1: ตัวกระตุ้นนะกิจขึ้นมาก็จะกลับไปใช้อีก
2: เดี๋ยวนี้พอกลับไปใช้หลายๆครั้งเนี่ยผมคิดว่าร่างกายอาจจะอยู่ในภาวะที่เสพติดแล้วนะครับมันจะมีอาการอะไรไหมครับที่บ่งบอกว่าเนี่ยเป็นอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดแหละ
1: ก็ ถ้าแบ่งง่ายๆมันก็มี2อย่างอย่างที่เจ้าตัวเอง
2: ครับ
1: รู้สึกนะ
2: ครับ
1: กับอย่างที่คนอื่นคนใกล้ชิดสังเกตเห็น
2: ครับ
1: ซึ่งบางอย่างตัวเองก็รู้สึกคนอื่นก็สังเกตเห็นนะ
2: ครับ
1: แต่บางอย่างคนอื่นอาจจะยังไม่สังเกตแต่ตัวเองรู้นะคือเขาจะรู้ด้วยตัวเองว่ามันเริ่มผิดปกติแล้วมันอาจจะมีอาการบางอย่างนะที่อะไรกระวนกระวายไม่สงบ
2: ครับ
1: นะหรือเช่นนอนไม่หลับวิตกกังวล
2: ครับ
1: หรือเริ่มอารมณ์ไม่ค่อยปกติมีฉุนเฉียวง่ายหรืออารมณ์ดิ่งซึมแบ
2: บ
1: เบื่อเซ็งเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: เขา
1: ก็จะเริ่มรู
2: ้
1: นะส่วนคนอื่นสังเกตนี่ก็มักจะเป็นค่อนข้างเยอะหน่อยละเห็นไม่ค่อยเริ่มมีพฤติกรรมที่การใช้ชีวิตที่เริ่มแปลกไปเรื่องการกินการนอนอะไรอย่างนี้นะแปลกไปอาจจะนอนดึกมากขึ้นหรือนอนมากไปอะไรเงี้ยมีการแสดงอารมณ์ที่ผิดไปจากเดิมไม่ร่าเริงแจ่มใสหรือหงุดหงิดฉุนเฉียวนะถ้าหนักๆก็อาจจะมีถ้าเป็นรายที่เป็นมากๆอาจจะเริ่มมีอาการทางจิตนะเริ่มพูดคนเดียวเริ่มร้อนเริ่มระแวงเริ่มเห็นอะไรได้ยินอะไรที่มันไม่มีอยู่จริงเรียกเป็นอาการของโรคจิตอันนั้นก็เป็นว่ารุนแรงมากแล้วบางคนก็อาจจะเห็นทางอ้อมเช่นการใช้จ่ายนะเอ๊ะทำไมใช้จ่ายเปลืองนะ บางคนก็ติดพนันด้วยก็อาจจะไปใช้เงินติดพนันคนก็ใช้เงินเสพยามันก็จะเริ่มมีปัญหาเงินไม่พอใช้เริ่มไปกู้หนี้ยืมสินโดยที่ไม่ได้มีอะไรชัดเจนว่าเอาไปซื้ออะไร
2: นี่ก็เป็นอาการที่ใช้ฟุ่มเฟือยขึ้นพฤติกรรมผิดปกติไปจากเดิมนี้ใช่ไหมครับหรือพฤติกรรมที่คิดว่าญาติสังเกตแล้วว่าเอ๊ะต้องแจ้งเจ้าที่ตำรวจและหรือมาหาคุณหมอและอาจารย์จะแนะนำประมาณไหนได
1: ้
2: คร
1: ับ จริงๆมันยิ่งเร็วยิ่งดีนะแต่บางทีตอนน้อยๆอยู่มันก็ลำบากเพราะว่
2: า
1: เขายังไม่มากก็เลยมีเหตุอะไรจะไปอ้างนะถ้าเป็นคนไข้เก่า
2: ครับ
1: ก็อาจจะพอได้นะคนไข้เก่าที
2: ่
1: ที่เคยร่วมมือก็บางทีเขาก็กลับมาง่ายแต
2: ่
1: คนไข้เก่าบางคนก็ไม่เอาอาจจะมีความฝังใจที่ไม่ดีจากครั้งที่แล้วที่ถูกบังคับบำบัดอะไรอาจจะไม่ยอมมาก็ได้นะ
2: ครับครับ
1: แต่รายที่ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องจริงๆเลยแบบดื้อมากๆแล้วอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วเช่นเริ่มก้าวร้าวเริ่มหวาดระแวงเริ่มไม่หลับไม่นอนนะอะไรเงี้ยอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวที่ว่าข้างยาอะไรพวกนั้นอันนั้นก็ต้องใช้กฎหมายบังคับแล้วซึ่งอาจจะใช้ได้2แบบคือกฎหมายด้านยาเสพติดนะให้มาบังคับบำบัดหรือใช้ไอ้พลัญญาสุขภาพจิตซึ่งกรณีมีอาการทางจิตเป็นอันตรายต่อตัวเองต่อคนอื่นต่อทรัพย์สินเนี่ยอันนี้ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวมารักษาได้ซึ่งก็เสียดายนะที่ดูในข่าวหลายๆเคสเลย
2: ครับ
1: คนใกล้ชิดญาติไม่รู
2: ้
1: ก็ไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่หรือบางทีเจ้าหน้าที่บางท่านก็อาจจะไม่ชัดเจนไม่มั่นใจกฎหมายก็บอกว่าไม่รู้จะทำไงแต่ความเป็นจริงกฎหมายเขาบอกให้นำตัวมารักษา
2: จริงๆมันมีหนทางมีแนวทางเลือกอยู่นะครับ
1: หรือบางกรณีก็มีทางเลือกที่ ญาติก็อาจจะมาบอกหมอ
2: ครับ
1: นะส่วนใหญ่ก็เป็นสถานบำบัดเดิมที่เขาเคยรักษาเนี่ย
2: พออ
1: าจจะจัดยาเอาไปให้คนไข้ฐานที่บ้านอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดก็คุยเป็นรายๆไปหมอเขาจะแนะนำซึ่งรายๆก็ได้ผลอย่างน้อยก็เบื้องต้นดีกว่ายังไม่ได้ทำอะไร
2: ครับก็แสดงว่าการรู้ถึงอาการก็จะทำให้เราสามารถที่จะช่วยทำให้ครอบครัวหรือชุมชนปลอดภัยขึ้นอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไปถึงชุมชนหรือครอบครัวในการเฝ้าระวังกลุ่มอาการเหล่านี้ไหมครับอาจารย์
1: คือในการป้องกันไม่ให้กลับไปติดซ้ำเนี่ย
2: ครับ
1: มันก็จะมีมาตรการสองด้านนะ
2: ครับ
1: คือเชิงบวกก็คือเน้นให้เขาฟื้นตัวปรับตัวไปในทางที่ดีเรียนหนังสือทำงานมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมมีงานในดิเลกที่เขาพึงพอใจอ
2: ยู่ร่วมกับคนอื่นได
1: ้ดีต่อสุขภาพดีต่อจิตใจดีต่อสังคมบางคนก็ไปแนวพัฒนาตัวเอง
2: บ
1: างคนไปฝึกจิตฝึกสมาธิมีบางคนก็ไปบวชก็มีนะของเราก็เคยมีคนไข้เก่าที
2: ่
1: ติดสุรายาติดเยอะเราก็สามารถไปบวชจนประสบความสำเร็จ
2: เ
1: ติบโตก้าวหน้าในสายทางเป็นพระสงฆ์อะไรได้นะนั่นก็คือต้องมองเชิงบวกและให้โอกาสซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่เท่าที่เจอนะเพราะว่าเรามักจะไปฝังใจไปกลัวแล้วก็มองเชิงลบแล้วก็ไปโฟกัสที่คอยจะดูว่าเมื่อไหร่จะกลับไปเสพคอยกังวลคอยอะไรอยู่เรื่อยซึ่งก็มันก็เป็นธรรมชาติที่เราก็ต้องดูแต่ไม่ใช่ไปเน้นตรงนั้นแล้วสื่อสารเชิงลบคอยเหมือนคอยพูดคอยปรามคอย
2: จ
1: ับผิดจนคนไข้เองก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ดีนะ
2: ครับ
1: แล้วเราก็เลยละเลยในทางบวกนะที่จะส่งเสริมให้เขารู้สึกดีมีคุณค่าเปลี่ยนเป้าหมายชีวิต
2: ครับ
1: เปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยคือให้มีเขาใช้คำว่าเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่าในตัวเองมีเป้าหมาย
2: ครับ
1: นะมีความสุข
2: อัน
1: นี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะไม่งั้นเราไปเน้นแต่คอยจับผิดคอยตรวจคอยเฝ้าตลอดเวลาเนี่ยมันท้ายมันก็บั่นทอน
2: ครับ
1: ก็ต้องทำควบคู่กัน
2: ครับ
1: นะ
2: ก็แสดงว่าจริงๆทั้งญาติทั้งผู้ป่วยด้วยเนี่ยก็อันดับแรกก็ต้องรู้ตัวเองนะครับงั้นก็ต้องรู้ตัวกระตุ้นของตัวเองด้วยเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย
1: ์
2: อย่างที่ฟังอาจารย์มา
1: ผมก็มีคนไข้หลายคนเขาก็มารักษาเรื่อยๆเขาก็มาบอกว่าผมยังใช้ยาอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เพิ่มใช้เท่าเดิมแล้วก็เขาก็ยังทำงานได้ปกติไม่ได้สร้างปัญหาอะไรนะ
2: ครับ
1: ก็อย่างน้อยก็ประคับประคองไป
2: ครับ
1: แล้วเขาก็ยังมีความหวังว่าเขาจะเลิก
2: ครับแสดงว่าการอยู่ในกระบวนการบำบัดรักษายิ่งนานยิ่งดีใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับยิ่งนานยิ่งดีเพราะนานๆไปมันก็จะเรียนรู้แล้วก็เกิดสมรรถภาพที่ดีเกิดกำลังใจนะ
2: ครับ
1: ค่อยๆเติมพลังเข้าไปให้เขานะเพราะนั้นไอ้คำว่าการไอ้คำขวัญที่ว่าสร้างพลังไทยเนี่ย
2: ครับ
1: คำว่าพลังไทยเนี่ยมันคำว่าคนอ่านส่วนใหญ่ก็อาจจะตีความไปต่างๆนานาแต่ในสำหรับผมแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: พลังไทยตรงนี้ก็คือพลังใจพลังใจก็คืออย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นโรคเราอาจจะเดือดร้อนรำคาญใจเกี่ยวกับปัญหาของเขากังวลใจทุกข์ใจแต่ว่าทางแก้ก็คือก็ต้องใช้ความรักความเมตตาความอดทนความหวังบวกกับความเข้าใจในทางหลักการทางการแพทย์ในการเยียวยาบำบัดซึ่งอย่างแรกคือมันต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆ คือใช้เป็นเชิงบวกด้วยไม่ใช่จะใช้เชิงลบที่จะคอยไปบังคับไปว่าไปตำหนิอะไรต่างๆนะซึ่งมันจะได้ผลระยะสั้นแล้วมันไม่ยั่งยืนเราจะส่งเสริมให้คนไข้ตระหนักรู้ตัวเองแล้วมีกำลังใจมีพลังใจที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ค่อยถอยห่างออกมันมาถ้ายังหยุดไม่ได้ก็อย่างที่บอกให้ใช้แนวทางของการลดความรุนแรงลดอันตรายนะควบคุมไว
2: ้
1: นะเราจากตรงนั้นเองถ้ามันมั่นคงแล้วมีจังหวะก็อาจจะไปต่อได้ซึ่งคนไข้หลายคนก็สามารถไปต่อจนถึงขั้นเลิกได้ในที่สุดมันเหมือนเป็นบันไดหลายขั้นไม่ใช่ชั่วข้ามคืนแบบไปรักษามาแล้วก็มันต้องหายสิมันไม่หายก็รู้สึกเสียกำลังใจรู้สึกโกรธ มแล้วถามว่ากี่ครั้งบางคนก็หลายครั้งนะคร
2: ับ
1: บางคนก็น้อยครั้งแต่ว่าทำใจไว้เลยว่าต้องหลายครั้งแต่ละครั้งมันจะเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นนะมันไม่ใช่เป็นแต่ละครั้งแล้วมันแย่ลงหรือมันห่างไกลขึ้น
2: ครับนะครับจริงๆวันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการเสพติดยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขัดความยับยั้งชั่งใจนะครับแต่เป็นกระบวนการที่ผมคิดว่ามันซับซ้อนมากนะครับอาจารย์เริ่มจากสมองนะครับมีความหลั่งความสุขมีตัวกระตุ้นต่างๆนะครับแต่ว่าวิธีการหลีกเลี่ยงนี่เป็นวิธีการที่สำคัญส
1: ุ
2: ดท้ายนี้อาจารย์ฝากอะไรให้กับทางผู้ชมผู้ฟังสักเล็กน้อยไหมครับว่าในการป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น
1: อย่างแรกที่สุดเลยคือเราต้องทำความเข้าใจกับธรรมชาติของมันก่อนนะก็เหมือนที่ทางศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องเข้าใจทุกข์ก่อน
2: ครับ
1: ทุกข์มันเกิดจากเราไปยึดในสิ่งที่มันไม่แน่นอนมันไม่ยั่งยืน
2: ครับ
1: แล้วเราก็เลยทุกข์มันไปด้วย
2: ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจยาเสพติดอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นยาเป็นมายังไงมันเป็นโรคเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับสมองคนไข้เราไปตำหนิไปโทษเขามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเข้าใจดีกว่าแล้วเราให้การบำบัดรักษาให้สอดคล้องกับธรรมชาติของมันนั่นก็มีในที่สุดมันก็จะแก้ปัญหาได
2: ้
1: ค
2: ือ
1: ทำไปตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ทำไปตามความคาดหวังซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริง
2: นะครับมันก็จะทำให้บางครั้งเราอาจจะคาดหวังให้มันต้องสำเร็จนะแต่ว่ามันก็อาจยังไม่มาสักทีแล้วอาจารย์มันก็เลย
1: ท้อเลย
2: ถ
1: อด
2: ใจนะครับเลยถอดใจแล้วครับก็วันนี้ก็สุดท้ายแล้วกันนะครับในส่วนของว่าผู้ชมผู้ฟังเนี่ยถ้าท่านมีปัญหานะครับหรือคนรอบข้างท่านมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับยาเสพติดหรือต้องการได้รับคำปรึกษานะครับเราก็สามารถติดต่อมาที่สายด่วนสุขภาพจิตนะครับ1323ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับปีนี้คำขวัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกของเรานะครับก็คือ Stop Drug Start Power นะครับสร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความเห็นไปแล้วในเรื่องของการสร้างพลังไทยพลังใจนะครับนะวันนี้ก็ใน EP นี้นะครับของ Mental Health Around ของเรานะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นายแพทย์ปริทัศน์ศิลปกิจครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลสันปรุงที่มาให้ความรู้การเสพแล้วทำไมถึงติดในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับรายการ Mental Health Around ของเรานะครับรายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตวันนี้ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: ประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันหลายพื้นที่ในสหรัฐยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐเนื่องจากเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาต่อเวลาพิเศษชนะเคเบิร์ต3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำย้ำซ้ำซ้ำต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน ถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ขณะที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารี
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิระธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันนั่งเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา5นาทีและร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่โดยระบุว่ากัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายการส่งกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศไม่สามารถทำได้อยู่แล้วส่วนที่มีรายงานว่ามีการลักลอบยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางนั้นเห็นว่าหากนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องถูกยึดและดำเนินคดีบุคคลที่ทำก็ต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นซึ่งประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียมีโทษนำเข้ายาเสพติดรุนแรงและอาจถึงขั้นประหารชีวิตโดยมีการระบุไว้ในเอกสารการเข้าประเทศอย่างชัดเจนว่าห้ามนำอาวุธหรือยาเสพติดเข้าประเทศไม่เกี่ยวกับต้นทางว่าใครเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนของประเทศไทยก็มีมาตรการป้องกันรวมถึงจับกุมและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอยู่แล้วสำหรับกฎหมายกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าสู่รัฐสภาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้เสนอกฎหมายต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและทำทุกอย่างต้องภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกุมทั้งเครือข่าย
5: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
3: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้มงวดมาตรการควบคุมและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
6: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดโดยนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์กลางหรือจุดที่จะมาใช้ผ่านทางยาเสพติดจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้รวม6มาตรการประกอบด้วยการท่าอากาศยานบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเห็นชอบกรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือและสุดท้ายให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดการในการที่จะปลอดภัยกับยาเสพติดค่ะ
6: รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารแจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนการประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลผู้สอบผ่านผ่านแฟลชไดร์และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยยังไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับตรวจกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการสอบแข่งขันในครั้งนี้ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนและยืนยันตัวตนผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวนกว่า 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยทางแพ่งและทางอาญาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่น และป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570

0: กับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติเพราะทุกสมัยส.ส.ฝ่ายค้านมักอภิปรายการเพิ่มขึ้นของงบกลางเพราะอยากให้อำนาจตัวเองใช้จ่ายเงินมากขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้จ่ายงบกลางอย่างไรก็ได้มีการแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่กรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นรวมถึงงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
2: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์รัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นแบบประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันทีเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 16:30 น.โดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการมะพร้าวแกงดึงผู้ประกอบการและลงเข้ารับซื้อตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูก
3: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัวและส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงโดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มกำลังรับซื้อโดยตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูกพร้อมกันนี้กรมการค้าต่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาการนำเข้ามะพร้าวลูกลดลงร้อยละ60และการนำเข้ากะทิแช่แข็งลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
4: ที่เกษตรกรกังวลก็คือเรื่องของการนำเข้ามะพร้าวแกงซึ่งการนำเข้าเนี่ยกรมค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ประกอบการโรงงานแล้วนะครับว่าเนื่องจากเรามีผลผลิตในประเทศออกในช่วงนี้นะครับก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยซื้อสินค้าในประเทศเป็นหลักชะลอการนำเข้าและติดตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแล้วก็มีการลดลงจริงมะพร้าวลูกลดลง 60% แล้วก็กะทิแช่แข็งลดลงไป 50% เพราะฉะนั้นมะพร้าวแกงเนี่ยก็ขอเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเนื่องจากเมษายนถึงสิงหาเนี่ยผลผลิตมันออกมากนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ปล่อยเฉยนะครับเราก็ดึงผลผลิตเนี่ยคิดว่า9ล้านตันเนี่ยทำได้เกินแน่นอน
3: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญติดตามสถานการณ์และการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงเป็นรายวันทั้งจากโรงงานในพื้นที่และโรงงานนอกพื้นที่เพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแกงให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัย

0: ไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
2: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
3: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและส่งพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้หลายโอกาสเหมาะสำหรับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายอย่างเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชาอนุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้ไปเผยแพร่ให้สตรีไทยทั่วไปนำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติตั้งแต่นั้นสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้อยู่ในกระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโดยคาดว่ายูเนสโกจะมีการพิจารณาในปี2569คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
4: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศได้เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายแม้ช่วงเช้าวันนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยจ่าสิบตำรวจนพดลแท่นดิตผู้แทนจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมกับคณะกว่า40คนเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งพร้อมบอกเล่าถึงความประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาภาษาศาสตร์และนิติศาสตร
5: ์ก็คือจะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากทรงงานได้ยิ่งกว่าผู้ชายบางคนอีกครับผมจะทรงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากเลยครับ ็นเชื้อสายของพระมหากษัตริย์นะแกก็มีความแกร่งเกินผู้หญิงธรรมดาครับคือไม่ว่าจะเป็นทักษะการขี่ม้าแล้วก็ทางภาษาและทางกฎหมายที่แกเรียนมาแกจึงเก่งมากครับอันนี้
4: เช่นเดียวกับนางศิรพรด้วงคงแก้วจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นความรู้สึกที่เกินจะบรรยายเป็นถ้อยคำและยังคงสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
6: ท่านทรงดูแลประชาชนนะคะรู้สึกว่าแกจะดำเนินรอยตามรอเก้าเลย
4: ทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพใน3ช่วงเวลาของทุกวันได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20:00 นชาวนันท์มาลีรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กขับรถชนพระธุดงค์พบว่ามีภาวะออทิสติกจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางพร้อมจัดตั้งทีมดูแลจิตใจทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นอกจากนี้ได้กำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้ก่อเหตุโดยยึดหลักคุ้มครองสิทธิเด็กและปฏิบัติตามกฎหมายหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ระบุตัวเด็กหรือครอบครัวผู้เสียหายได้ซึ่งอาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศเตือนหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือน7จังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี
8: ้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2569โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมตักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดน้องคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครเลยหนองบัวลำพูทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์ปวท.หนองคายรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐซึ่งรวมถึงรัฐนิวยอร์กและรัฐฟิลาเดลเฟียยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงคอนเสิร์ตการจุดพลุและการเดินขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าประชาชนชาวอเมริกันมากกว่า185ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในสหรัฐอยู่ภายใต้การประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนโดยบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง46องศาเซลเซียสขณะที่รัฐบาลสหรัฐเตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้แผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของสหรัฐอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันหยุดยาววันชาติดื่มน้ำให้เพียงพอและเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนจัดนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดในแคว้นลูฮันซ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแสดงความขอบคุณทหารรัสเซียที่ยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่ากองทัพรัสเซียยังคงรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในแนวรบไว้ได้อย่างมั่นคง สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้นำอิสราเอลและผู้นำสหรัฐเห็นพ้องที่จะพบหารือกันที่สหรัฐในอีกไม่นานนี้พร้อมกันนี้ผู้นำอิสราเอลแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยกย่องสหรัฐด้วยว่ามีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์เสรีภาพของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิสราเอลชื่นชมและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนายฮอเก้โรดิเกรสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,645 รายบาดเจ็บราว 12,600 รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 38,500 รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,400 รายออกจากซากปรักหักพังได้อย่างปลอดภัยนายโลดิเกรสยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติกว่า 3,300 คนยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์โดนจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1อียิปต์เข้าไปได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีโดยเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลิโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทยเบรก7-4และ6-3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลิตาหงยกกับปัททินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนานายะวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทยเบรก10-8และ7-5ทะลิตากับปัททินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4และ6-4โชจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนานายะวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างส่วนรุ่นเยาวชนชายอันดับ1เป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและรุ่นเยาวชนหญิงอันดับ1เป็นของประพิชญาคลองโปร่งพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส41บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจัดการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47 บกพร่องทางแขน จ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีฑาพาราไทยในรายการนี้สำหรับการแข่งขันรายการนี้เป็นเวทีของนักกีฬาหญิงโดยเฉพาะและเป็นสนามเก็บคะแนนสะสมระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคใต้รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาชนะพัทลุงยูไนเต็ด2-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่ที่ชนะ Republic Academy 2-0ส่วนที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีโรงเรียนอบจสงขลาพิทยานุสรณ์ชนะโรงเรียนสตูลวิทยา2-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโรงเรียนพีรยานาวินคลองหินวิทยาที่เอาชนะร่มเกล้านรายูไนเต็ด3-0ในสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้โอวาทแก่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมทำการแข่งขัน2รายการสำคัญได้แก่แบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียและมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกกล่าวว่าเอเชียนเกมเป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับชาติหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียตลอดช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมานักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองได้
10: ในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกต.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบประมาณที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปคอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยก็เป็นที่น่าดีใจนะครับ20คนที่จะถูกตัดตัวที่จะไปแข่งขันก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
9: พลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมนักแบดมินตันไทยคณะกีฬาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬามาได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะมีการตัดตัวครั้งต่อไปให้เหลือ20คนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกและเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาของไทยก็อยู่ในชั้นแนวหน้าที่มีความคาดหวังว่าจะสร้างเหรียญให้กับประเทศไทยได้ขณะที่วิลกรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้อาการบาดเจ็บไม่มีแล้วตอนนี้ก็พยายามเรียกความฟิตกลับมาและจะมีรายการแข่งขันก่อนหน้าคือ Japan Open World Tour Super 750และ China Open World Tour 1000ซึ่งเป็นรายการวอร์มก่อนจะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกก็หวังว่าจะคว้าเหรียญกลับประเทศความเคลื่อนไหวของทัพเทควันโดทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่ท่ารำ2คนโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ซึ่งนักกีฬาชุดนี้ในประเภทต่อสู้นำทัพโดยบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งก่อนในรุ่น63กิโลกรัมชายซึ่งในครั้งนี้จะขยับขึ้นมาร่าเหรียญทองในรุ่น68กิโลกรัมชายสำหรับโปรแกรมหลังจากนี้ทัพเทควันโดไทยมีคิวเดินทางไปอุ่นเครื่องและเก็บคะแนนสะสมที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ใน2รายการใหญ่ได้แก่ World Cup Team Championship Series วันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ Korea Open วันที่ 18-22 กรกฎาคมก็จะกลับมาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมชาติไทยหลังจากหมดสัญญากับ Orlando Vancouver ล่าสุดพรพันธ์ได้เปิดตัวเข้าร่วมลีกมหาอำนาจลีกวันวอลเลย์บอลเป็นที่เรียบร้อยตามรอยปิยนุชแป้นน้อยและพิมพ์พิชยากกรำทำให้มีนักตบสาวไทยในลีกนี้ถึง3คนแล้วแต่ยังต้องลุ้นว่าพรพันธ์เกิดปราดจะไปอยู่กับสโมสรไหนใน6เมืองใหญ่พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12 นาฬิกา 45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่6เมื่อเวลา10 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.2 องศาเหนือลองจีจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้ส่งผลงานได้ทางอีเมล kullab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-4685-1002และ09-5669-3301สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดีเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตรูปร่างภายนอกเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่ได้ช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นแต่มีคุณสมบัติกระตุ้นประสาทในปากและลำคอกระตุ้นต่อมรับรสที่ลิ้นให้ขยายตัวจึงรับรสได้ไวกว่าปกติเวลากินจะช่วยให้รสต่างๆค้างอยู่ในปากนานขึ้นกว่าเดิมจึงรู้สึกว่ารสชาติอาหารกลมกล่อมขึ้นนั่นเองโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นเกลือของกรดกลูตามิกส่วนกรดกลูตามิกคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนผงชูรสผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่หากรับประทานผงชูรสมากเกินไปทำให้ร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไปส่งผลต่อความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคไตเรื้อรังนอกจากนี้การรับประทานผงชูรสมากเกินไปอาจเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เช่นเกิดอาการลิ้นชาปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำอีกทั้งหญิงมีครรภ์ไม่ควรกินผงชูรสเด็ดขาดเพราะอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้สำหรับทารกแรกเกิดถึง3เดือนนั้นหากได้กินผงชูรสเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองในเด็กวัยนี้ส่วนอาการผมร่วงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าการบริโภคผงชูรสในปริมาณปกติเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการผมร่วงทว่าเมื่อใดก็ตามที่พบเส้นผมหลุดร่วงมากกว่าปกติผงชูรสมักถูกตั้งข้อสงสัยด้วยความเชื่อที่ว่าผมร่วงเพราะกินผงชูรสเป็นความเข้าใจผิดที่ถูกบอกต่อกันมานานอาจมาจากการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลเช่นการรับประทานอาหารสำเร็จรูปหรือบะหมี่สำเร็จรูปเป็นประจำจนทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอนอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคอาหารบางประเภทเป็นประจำก็ส่งผลกระทบต่อเส้นผมได้เช่นกันอาหารที่มีน้ำตาลสูงของทอดอาหารแปรรูปอาหารรสเค็มจัดรวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนก็ส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและกระบวนการนำสารอาหารไปเลี้ยงรากผมเมื่อเลือดไม่สามารถลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมได้อย่างเพียงพอส่งผลให้รากผมอ่อนแอลงและหลุดร่วงง่ายกว่าปกติขณะเดียวกันยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นกรรมพันธุ์หัวล้านเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่เพียงพอรวมถึงการได้รับสารเคมีรุนแรงก็ส่งผลให้เกิดหนังศีรษะแห้งอักเสบสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะผมร่วงได้การดูแลเส้นผมให้แข็งแรงจึงควรเริ่มจากการดูแลสุขภาพโดยรวมรับประทานอาหารหลากหลายชนิดพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหาวิธีผ่อนคลายความเครียดรวมถึง
14: เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงหรือการทำผมบ่อยเกินไปการพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุย่อมช่วยให้สุขภาพเส้นผมกลับมาแข็งแรงได้จบบทความประจำวันเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการค่ะ
15: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา3

0: เชียงใหม
1: ่ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
11: ่สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเล่าทางสวทเชียงใหม่พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ในช่วงเวลา 13:00 นเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในรายการนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งและแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเรื่องห่วงจุ้ยเรื่องของการให้คำแนะนำดีๆนะคะกับคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์เอค่ะถึงเรื่องเกี่ยวกับปีนักษัตริย์ต่างๆเดือนไหนเราเคยรู้สึกไหมบางเดือนเราอุ้ยเดือนนี้ปังจังเลยเดือนนี้เฮงจังเลยแต่ทำไมเดือนนี้มันรู้สึกอุปสรรคเยอะจังเลยเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราที่เกิดในปีนักษัตริย์ต่างๆเนี่ยเดือนไหนที่ส่งผลดีเดือนไหนต้องระวังหลังจากนี้นะคะแล้วก็ดูแบบภาพรวมเผื่อไปปีหน้าเลยซึ่งแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้หลายๆคนกังวลสถานการณ์โลกก็เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่างๆคือมันกังวลไปหมดเศรษฐกิจก็ไม่นิ่งไม่เสถียรเลยนะคะค่าทองก็ขึ้นลงๆแต่ทีนี้ในฐานะที่ เรามีผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้สามารถมาแบ่งปันกับเราได้เราก็สามารถที่จะเตรียมตัวให้พร้อมโดยเฉพาะคนที่เกิดปีนักษัตริย์ต่างๆถ้าสมมุติว่าอยากรู้ว่าอุ๊ยเราอ่ะจะลุยงานให้เต็มที่ในเดือนนี้แต่ดันเป็นเดือนที่เราต้องระวังทำอะไรไม่สำเร็จมันเลยทำให้การเริ่มต้นของเรามีปัญหาแต่ถ้าเรารู้ว่าเดือนนี้เดือนถัดไปมีประโยชน์กับเราเป็นเดือนคู่บุญเดือนคู่มิตรเป็นเดือนที่หนุนเสริมเราโยกจาก เดือนที่เราคิดว่าจะทำแล้วมันมีอุปสรรคไปเป็นเดือนที่เราเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือทำอะไรสิ่งดีๆใหม่ๆแล้วมันส่งผลดีให้กับธุรกิจหรือการงานของเราหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นการเรียนการเริ่มต้นธุรกิจการเริ่มต้นการทำงานต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ทริคดีๆวันนี้ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดอยากจะให้ตั้งใจฟังถึงแม้ว่าเราไม่ได้เกิดปีนักษัตริย์นั้นๆเราก็ฟังเผื่อคนในครอบครัวเผื่อคนที่คุณรักค่ะอาจารย์เอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมนาพันธ์ศิริวิรุไทยครับวันนี้เป็นอีกเทปหนึ่งที่เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับนักษัตริย์นะครับซึ่งนักษัตริย์เนี่ยมันจะง่ายสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเพราะว่าเราจะรู้แต่ละท่านก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเกิดนักษัตริย์อะไรปีเกิดเราเป็นนักษัตริย์ของปีไหนนะครับซึ่งนักษัตริย์เนี่ยมันจะสอดคล้องในตามตำราของดวงจีนหรือฮวงจุ้ยใช้เหมือนกันนะครับซึ่งการที่จะนับเดือนให้ตรงกับนักษัตริย์เนี่ยจะไม่ใช่เหมือนเดือนสากลโดยทั่วไปนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างปีชวดเนี่ยจะเป็นปีเริ่มต้นของนักษัตริย์นะครับเดือนที่มาคู่กับเดือนปีชวดเนี่ยก็คือเดือนธันวาเห็นไหมครับว่าปกติเดือนสากลที่เขาเริ่มนับหนึ่งมันคือมกรานะครับแต่ในศาสตร์ของจีนเนี่ยเดือนที่เริ่มต้นนักษัตริย์ตัวแรกก็คือเดือนธันวาทีนี้มันเกี่ยวข้องยังไงล่ะการที่มันจะเกี่ยวข้องกันก็คือว่านักษัตริย์ถูกกำกับไว้ด้วยเดือนเป็นนักษัตริย์ที่คู่กับเดือนนี้เลย

นะครับทีนี้ผมจะมาไล่ก่อนว่าเดือนไหนบ้างที่เป็นนักกษัตริย์อะไรนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ปีชวดก่อนนะครับปีชวดเนี่ยในเดือนที่ถูกกำกับไว้นะครับในปีชวดก็คือเดือนธันวานะครับเดือนมกราเนี่ยจะเป็นนักกษัตริย์ของปีฉลูเดือนกุมภาจะเป็นนักกษัตริย์ของปีขานนะครับมีนาจะเป็นนักกษัตริย์ของปีเถาะนะครับเมษาจะเป็นถูกกำกับไว้ด้วยนักกษัตริย์ของมะโรงนะครับพฤษภาจะเป็นเดือนของนักกษัตริย์มะเสงนะครับมิถุนาจะเป็นเดือนของนักกษัตริย์มะเมียนะครับกรกฎาจะเป็นเดือนของนักกษัตริย์มาแมนะครับสิงหาคมเป็นเดือนของปีวอกนะครับกันยายนเป็นเดือนของนักกษัตริย์อรกานะครับตุลาคมเป็นเดือนของนักกษัตริย์จอนะครับพฤศจิกายนเป็นเดือนของนักกษัตริย์กุลเราจะไล่อย่างเงี้ยไปตลอดนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดือนธันวาก็จะถูกฟิกไว้เลยนะครับเป็นเดือนของปีชวดนะครับแล้วก็ไล่กันลงไปจนถึงเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนของนักกษัตริย์กุลนะครับจะถูกกำกับไว้แบบนี้โดยเสมอทีนี้ท่านผู้ฟังอยากจะรู้แล้วว่าเราจะใช้เดือนพวกนี้กับนักกษัตริย์ของเราอย่างไรนะครับทีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของคู่มิตรนะครับของแต่ละนักกษัตริย์ชวดนะครับคู่มิตรของชวดคือฉลูนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าโอเคนักกษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรกับเราสนับสนุนช่วยเหลือได้คนที่พร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือสนับสนุนเราเราจะต้องเลือกเดือนที่ตรงกับนักกษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรนะครับทีนี้ผมได้ทำการจับคู่ของเดือนที่ดีกับนักกษัตริย์นั้นๆมาให้ท่านผู้ฟังแล้วนะครับโดยปกติเดือนที่ผมเลือกมาให้เนี่ยจะเป็นเดือนคู่มิตรนะครับที่ส่งเสริมนักกษัตริย์นั้นๆและเดี๋ยวผมจะแถมท้ายในเดือนที่นักกษัตริย์ของแต่ละท่านจะต้องระมัดระวังไว้ด้วยเช่นกันเราจะเรียกว่าเป็นเดือนที่ชงนะครับจะเป็นเดือนที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับเราหรือมีเรื่องรบกวนจิตใจเราเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังในเดือนนั้นๆที่จะจรเข้ามาหาเราทีนี้เราจะมาเริ่มต้นกันนะครับว่าเดือนธันวาซึ่งเป็นเดือนของปีนักกษัตริย์ชวดเนี่ยเดือนไหนบ้างที่จะเป็นคู่มิตรกับเราและจะส่งเสริมให้เราสามารถที่จะทำงานวางแผนหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้นะครับเดือนธันวาเนี่ยจะมีเดือนที่เป็นคู่มิตรกับปีชวดนะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือเดือนมกราคมมกราคมเป็นเดือนของนักกษัตริย์ฉลูซึ่งเป็นคู่มิตรกับคนปีชวดซึ่งจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อแม้นะครับเดือนถัดมาคือเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนเนี่ยเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เป็นคู่มิตรกับนักกษัตริย์ชวดในเดือนธันวานะครับเขาเรียกอยู่ในความสัมพันธ์ของธาตุพลังงานที่เขาเรียกไตรภาคีนะครับเป็นคู่มิตรของไตรภาคีในการสนับสนุนนะครับเดือนอีกเดือนหนึ่งนะครับเดือนที่3ก็คือเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่กำกับไว้ด้วยปีนักกษัตริย์วอกนะครับซึ่งเดือนเมษาและเดือนสิงหาเนี่ยมันจะเป็นเดือนคู่มิตรกับคนปีชวดที่เราเรียกไตรภาคีที่ผมอธิบายให้ฟังว่ามันคือไตรภาคีธาตุที่สนับสนุนเกื้อหนุนกัน

0: นะครับ3เดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีผู้ช่วยเหลือคุณนะครับหรือมีการงานที่ค่อนข้างที่จะราบรื่นไม่มีอุปสรรคนะครับแล้วเดือนอีกเดือนหนึ่งซึ่งคือเดือนธันวาซึ่งเป็นเดือนของตัวคุณเองในเดือนเนี้ยพอเป็นเดือนของตัวเองเนี่ยมันเป็นเดือนที่คุณมีความมั่นใจแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือมันจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปจนทำให้เราขาดความระมัดระวังเราอาจจะต้องพิจารณาในงานแต่ละงานดีๆใช้ความละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นนะครับเดือนถัดมาคือเดือนมกรานะครับเดือนมกราเนี่ยบอกแล้วเราบอกแล้วว่ามันเป็นเดือนนักษัตริย์ที่ถูกกำกับไว้ด้วยปีฉลูนะครับดังนั้นเดือนไหนบ้างล่ะที่เป็นคู่มิตรกับปีฉลูนะครับอันดับหนึ่งคือเดือนธันวาซึ่งเดือนธันวาเนี่ยเป็นเดือนของนักษัตริย์ชวดซึ่งเป็นคู่มิตรซึ่งเราเรียกกันคู่หะอันนี้คือคู่สนิทสนมแน่นแฟนนะครับเป็นคู่ที่จะช่วยเหลือกันและกันได้อย่างดีนะครับเดือนที่2นะครับคือเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนของนักษัตริย์มาสิงนะครับซึ่งจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนชี้ทางให้เรานะครับรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีคนมาชี้แนะให้กับเราชี้ช่องทางในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาให้เราได้ด้วยเช่นกันนะครับเดือนถัดมานะครับคือเดือนกันยานะครับซึ่งเป็นเดือนของนักษัตริย์รากานะครับอันนี้จะเป็นเดือนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การช่วยเหลือในเรื่องของความคิดนะครับมีไอเดียต่างๆนะครับซึ่งเดือนพฤษภาและเดือนกันยาเนี่ยมันเป็นเดือนของไตรภาคีนักษัตริย์ที่จะช่วยเหลือเราในเรื่องท่าทำให้เกิดผลงานที่งอกเงยขึ้นมานะครับแล้วทำให้งานทุกอย่างเนี่ยราบรื่นสำเร็จได้นะครับเดือนที่3นะครับคือเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์ขานนะครับเป็นเดือนของเสืออย่างที่เราเข้าใจกันนะครับแล้วเดือนไหนบ้างล่ะที่เป็นเดือนที่ดีสำหรับนักกษัตริย์ขานอันดับหนึ่งเลยคือเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์กุลนะครับเป็นคู่มิตรคู่ซัพพอร์ตคู่ช่วยเหลือคุณได้อย่างดีนะครับเดือนที่2นะครับเป็นเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนของนักษัตริย์มะเมียซึ่งจะเป็นผู้ช่วยเหลือเรื่องของไอเดียความคิดสิ่งใหม่ๆให้กับเรานะครับเดือนที่3คือเดือนตุลาเดือนตุลาเป็นเดือนของนักกษัตริย์จอซึ่งมิถุนาและตุลาเนี่ยจะเป็นเดือนของไตรภาคีในศาสตร์ของฮวงจุ้ยกับปีขานนะครับ2เดือนเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิธีคิดผู้ร่วมงานผู้สนับสนุนเราได้อย่างดีเยี่ยมเป็นเดือนที่จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของวิธีการวิธีคิดให้กับเรานะครับเดือนที่4นะครับเป็นเดือนมีนาซึ่งเดือนมีนาเนี่ยเป็นเดือนของนักษัตริย์เถาะหรือกระต่ายที่เราเข้าใจกันนะครับเดือนเนี้ยจะเป็นเดือนที่มีคู่มิตรคือนักษัตริย์จอนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าฮะซึ่งเป็นคู่มิตรที่ติดตัวกันเลยนะครับดังนั้นเดือนที่จะส่งเสริมอันดับ1ของคนปีกระต่ายก็คือเดือนตุลาซึ่งเป็นนักษัตริย์ของจอนะครับถัดมาเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนของนักษัตริย์มะแมนะครับอันนี้เราจะได้ผู้ ช่วยเหลือชี้แนะหรือเป็นผู้ที่ให้ความคิดไอเดียหรือมีแนวทางที่จะให้เราใช้ศิลปะสอนเราเนี่ยศิลปะในการที่ไปคุยเจรจาต่อรองเป็นผู้ช่วยเหลือเราในเรื่องที่จะไปดิวงานหรือประชาสัมพันธ์อะไรให้กับเราได้ด้วยเช่นกันนะครับเดือนถัดมาคือเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นเดือนของนักกษัตริย์กุลซึ่งนักกษัตริย์กุลและนักกษัตริย์มาแม่เนี่ยในเดือนของกรกฎาคมและพฤศจิกาเนี่ยมันคือไตรภาคีนะครับคือนักกษัตริย์ที่ช่วยเหลือสนับสนุนคนปีเถาะได้อย่างดี3เดือนเนี่ยจะเป็น3เดือนที่คุณจะทำงานได้ราบรื่นมีผู้ช่วยเหลือถึงจะมีปัญหาบ้างแต่มันก็จะมีช่องทางและมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเราอยู่ตลอดนะครับถัดมาคือเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์มะโรงนะครับมะโรงอย่างที่เรารู้กันว่าในความหมายของคนไทยก็คือพญานาคเป็นงูใหญ่นะครับในความหมายของจีนคือมังกรเป็นเดือนของคนมีอำนาจนะครับเดือนไหนบ้างล่ะที่เป็นคู่มิตรกับคนนักกษัตริย์มารูนะครับเราก็จะมาดูกันเดือนแรกเลยเนี่ยคือเดือนกันยายนนะครับกันยายนเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์รากาซึ่งเป็นคู่มิตรโดยตรงเลยกับปีมารูนะครับจะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันในเรื่องของความคิดไอเดียความมั่นใจในตัวเองนะครับรู้จักการวางตัวการได้เข้าสังคมนะครับเดือนที่2คือเดือนธันวานะครับเดือนธันวาคือเดือนของนักกษัตริย์ชวดนะครับเดือนที่3คือเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเป็นเดือนของนักกษัตริย์วอกซึ่งเดือนธันวาคมและเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนของไตรภาคีธาตุกับนักกษัตริย์มะโรงซึ่งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนประสบผลสำเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานผลประโยชน์นะครับเดือนถัดมานะครับคือเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนของปีมะเสงนะครับปีมะเสงเนี่ยจะมีคู่มิตรอันดับแรกคือเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์วอกนะครับหรือคนปีวอกซึ่งเป็นคู่มิตรอันดับหนึ่งที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกันนะครับเดือนที่สองคือเดือนมกราคมนะครับซึ่งมกราคมเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์ฉลูนะครับเดือนที่สามคือเดือนกันยายนนะครับเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์รากาซึ่งเดือนมกราและเดือนละกาอย่างที่ผมบอกแล้วว่า2เดือนหลังเนี่ยจะเป็น2เดือนที่เป็นไตรภาคีธาตุนะครับส่งเสริมเรานะครับจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจในการทำธุรกิจเริ่มธุรกิจโอกาสต่อยอดประสบความสำเร็จในเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือมีรายได้ที่จะเข้ามาหาเรานะครับเดือนถัดมาคือเดือนมิถุนายนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นเดือนของนักกษัตริย์มะเมียนะครับหรือปีม้าอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับเดือนแรกที่เป็นคู่มิตรกับคนปีนักกษัตริย์มะเมียเนี่ยคือเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นเดือนของปีนักกษัตริย์มาแม่ซึ่งนักกษัตริย์มาแม่กับมาเมียเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรอันดับหนึ่งเลยเขาเหมือนเป็นเพื่อนซี้ปึ๊กช่วยเหลือสนับสนุนซับพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ทำงานพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่อีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่ช่วยคิดวิเคราะห์แล้วพิจารณาอย่างรอบด้านช่วยดึงสตินะครับอย่างเดือน กรกฎาก็จะเป็นเดือนที่คนปีมะเมียอาจจะเป็นเดือนที่ได้คนมาช่วยเหลือผู้สนับสนุนหรือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการวางแผนการทำงานให้เราได้เป็นอย่างดีนะครับเดือนถัดมานะครับที่เป็นเดือนสนับสนุนหรือเดือนไตรภาคีของคุณนักษัตรมาเมียก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนของนักษัตรขานนะครับถัดมาก็คือเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนของนักษัตรปีจอซึ่งเป็นเดือนของไตรภาคีอย่างที่ผมบอกแล้วจะเป็นเดือนที่ช่วยสนับสนุนเราได้อย่างเต็มที่เป็นเพื่อนทุกเพื่อนยากที่พร้อมที่จะลุยทำงานไปกับเราได้อย่างเต็มที่นะครับเดือนถัดมานะครับเป็นเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนของนักษัตรมาแมนะครับเดือนนี้เนี่ยจะมีเดือนที่สนับสนุนเราได้ดีก็คือเดือนมิถุนายนซึ่งเดือนมิถุนายนอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นเดือนของปีมะเมียซึ่งจะเป็นเดือนที่ช่วยเหลือเรานะครับเดือนคนปีมะเมียอาจจะเป็นคนที่คิดระมัดระวังรอบคอบพอเดือนที่เป็นเดือนมิถุนาเข้ามาอาจจะมีความคิดที่เร็วขึ้นอยากทำงานได้ฉับไวกระฉับกระเฉงมากขึ้นเป็นเดือนที่ทำให้เราอยากมีพลังงานมี energy ออกไปทำงานได้เร็วและไวขึ้นนะครับเดือนถัดมาคือเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนของนักษัตรกระต่ายนะครับเดือนถัดไปก็คือเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนของปีนักษัตรกุลซึ่ง2เดือนเนี่ยเป็นเดือนคู่มิตรพลังงานธาตุกับคนปีมะแมเป็นพลังงานของการทำให้เรามีความคิดที่ละเอียดรอบคอบมากขึ้นขัดเกลาเราจนทำให้เรามองเห็นทุกปัญหาหรือทุกโอกาสที่จะเข้ามาหาเราได้อย่างทะลุปุกโป่งทำให้งานไหลลื่นไปได้ด้วยดีนะครับเดือนถัดมาคือเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนของปีนักษัตริย์วอกนะครับเดือนที่เป็นคู่มิตรกับปีนักษัตริย์วอกเป็นเพื่อนซี้กันเลยคือเดือนพฤษภาคมซึ่งเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนของนักษัตริย์มสิงซึ่งเขาเป็นคู่มิตรอันดับหนึ่งเลยเป็นเดือนของสติปัญญาความคิดการแก้ปัญหาคุณมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้าเนี่ยพอถึงเดือนนี้ปุ๊บคุณจะเห็นช่องทางในการแก้ปัญหานั้นหรือปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาจะได้รับการแก้ไขหรือคลี่คลายลงในเดือนนี้นะครับถัดมาเดือนที่2คือเดือนธันวาคมนะครับซึ่งเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนของปีชวดซึ่งเป็นคู่มิตรในไตรภาคีธาตุกับคนปีวอกนะครับถัดมาคือเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนของนักษัตริย์มะโรงนะครับซึ่งเป็นไตรภาคีธาตุอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเขาเป็นคู่ธาตุกับคนปีวอกมันจะทำให้คนปีวอกเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนผู้ร่วมงานนะครับให้ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือได้รับการสนับสนุนในแนวทางธุรกิจต่างๆได้ง่ายขึ้นความไหลลื่นของธุรกิจหรือการเงินก็จะดีขึ้นรวมถึงมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางในเดือนนี้ในเดือนนั้นๆด้วยนะครับถัดมาเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนของนักษัตริย์ลกานะครับคู่มิตรอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือเดือนเมษายนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนของนักษัตริย์มะโรงซึ่งเป็นคู่มิตรอันดับหนึ่งของคนนักษัตริย์ลกาอยู่แล้วทำให้เราได้ผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ความเอ็นดูพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยเรานะครับเดือนถัดมาคือเดือนมกราคมซึ่งเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนของนักษัตริย์ฉลูนะครับทำให้เราได้มีโอกาส ที่จะเติบโตได้แรงผลักดันจากผู้ใหญ่เพื่อนฝูงได้เป็นอย่างดีเดือนถัดมาคือเดือนพฤษภาคมซึ่งเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนของปีมะเสงนะครับเราก็จะได้คนช่วยเหลือคนสนับสนุนคนชี้ช่องหรือคนชี้แนวทางไอเดียวิธีคิดหรือการทำงานใหม่ๆให้กับเราได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับเดือนถัดมานะครับคือเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนของปีนักกษัตริย์จอนะครับเดือนที่เป็นคู่มิตรและคู่สนับสนุนที่ดีเลยของคนปีจอเนี่ยอันดับหนึ่งคือเดือนมีนานะครับซึ่งเดือนมีนาเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์ปีเถาะนะครับซึ่งเป็นคู่มิตรช่วยเหลือสนับสนุนเรานะครับให้โอกาสเราในการทำงานในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับถัดมาเดือนที่2คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์ขานนะครับซึ่งจะให้ความช่วยเหลือเราในเรื่องของคอนเนคชั่นการติดต่อประสานงานการเข้าถึงหรือโอกาสเข้าถึงกับแหล่งผลประโยชน์ที่เราให้ความสนใจอยู่นะครับถัดมาคือเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์มาเมียซึ่งจะช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยหรือให้โอกาสในการเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานกับเราได้เป็นอย่างดีนะครับถัดมาเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นเดือนของปีกุลนะครับเดือนนี้ที่เป็นคู่มิตรกับเดือนกุลเลยเนี่ยคือเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์ขานซึ่งเป็นคู่มิตรคู่ช่วยเหลือคู่ผูกพันที่พร้อมที่จะยอมรับฟังช่วยเหลือเราอย่างเต็มความสามารถโดยให้ใจเกินร้อยกับเรานะครับเดือนถัดมาคือเดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์ถ่อหรือกระต่ายนะครับเดือนถัดมาจะเป็นเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนของนักกษัตริย์มาเมียซึ่งเดือนมีนาและเดือนกรกฎาเนี่ยเป็นเดือนของไตรภาคีธาตุที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคนปีกุลนะครับในเรื่องของโอกาสการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการขยับขยายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่รถใหม่นะครับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับเดือนพวกเนี้ยจะเป็นเดือนที่ถูกกำกับไว้ด้วยนักกษัตริย์ดังนั้นสิ่งที่ผู้ฟังอาจจะต้องใช้ความจำนิดนึงในเรื่องของเดือนแต่ละเดือนนะครับให้เรารู้ก่อนว่าตัวเราเองเป็นนักกษัตริย์อะไรแล้วเดือนไหนบ้างที่เป็นคู่มิตรกับเราที่เราควรจะใช้งานเขาในเดือนนั้นๆได้อย่างเต็มที่ให้ตรงประเด็นแล้วเป็นเดือนต้องบอกว่ามันเป็นเดือนโอกาสของเราที่เราจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่วางแผนในการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือเป็นการที่เราจะต้องติดต่อสื่อสารนะครับหรือเสนองานการไปเสนอขายอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องใช้เดือนแต่ละเดือนเนี่ยที่เป็นคู่มิตรกับเรามาเป็นตัวพิจารณาว่าเฮ้ยเดือนนี้เราเหมาะแต่ไม่ได้หมายความว่าเดือนที่เหลือไม่สามารถทำได้นะครับเดือนที่เหลือก็สามารถทำได้แต่3เดือนที่กล่าวมาของแต่ละนักกษัตริย์เนี่ยมันจะเป็น3เดือนที่มันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมีคนหยิบยื่น ความช่วยเหลือให้เรามันจะมีช่องทางหรือปัญหาอะไรที่มันค้างคาไว้อยู่ในเดือนก่อนหน้าเนี้ยมันจะถูกคลี่คลายลงหรือมีคนมาช่วยเหลือชี้ช่องแก้ปัญหาให้เราในเดือนที่เป็นคู่มิตร3เดือนที่กล่าวมานะครับทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะต้องจำในเดือนของปีนักกษัตริย์ตัวเองไว้อย่างหนึ่งว่าโอเคเราเกิดเดือนเราเป็นคนนักกษัตริย์นี้แล้วเดือนไหนล่ะที่เป็นเดือนของเราอย่างที่มูบอกไปแล้วว่าเช่นเดือนมิถุนาจะเป็นเดือนของปีนักกษัตริย์มะเมียซึ่งคนปีมะเมียเมื่อถึงเดือนมิถุนาเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความมั่นใจบางครั้งเนี่ยอาจจะขาดความรอบคอบนิดนึงนะครับหรือเป็นอะไรที่ทำให้เราใจร้อนด่วนตัดสินใจเกินไปอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เราจะต้องมาตามแก้ไขภายหลังได้ดังนั้นเนี่ยในเดือนที่ตรงกับปีนักกษัตริย์เราเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงซึ่งมันเป็นเดือนของเราเองเนี่ยมันก็เป็นเดือนมันเป็นเดือนที่ดีที่ทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองในความกล้าคิดกล้าทำหรือจะวางแผนต่างๆแล้วเนี่ยมันทำให้เราขาดความรอบคอบหรือมองภาพไม่ครบทุกด้านเราอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งในเดือนที่เป็นเดือนของนักกษัตริย์ตัวท่านผู้ฟังเองนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่เป็นคู่มิตรแล้วก็เป็นเดือนที่ตรงกับนักกษัตริย์ของแต่ละท่านผู้ฟังนะครับทีนี้เราถามว่าอ้าวแล้วเดือนพวกเนี้ยดีกับนักกษัตริย์แต่ละนักกษัตริย์แล้วทั้ง12นักกษัตริย์นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเดือนที่เราจะต้องระมัดระวังล่ะมีเดือนไหนบ้างของแต่ละนักกษัตริย์นะครับเดือนที่ต้องระมัดระวังของแต่ละนักกษัตริย์เนี่ยผมอาจจะใช้คำง่ายๆในตามศาสตร์ของจีนเราจะเรียกว่าเดือนชงนะครับซึ่งเดือนชงเนี่ยจะส่งผลปัญหาของแต่ละนักกษัตริย์เข้ามาอย่างชัดเจนมันจะเป็นเรื่องของความวุ่นวายในชีวิตปัญหาต่างๆที่มันจะเข้ามากระทบกับท่านผู้ฟังนะครับในปีนักกษัตริย์ของท่านเองนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของสุขภาพนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องถึงอุบัติเหตุเราอาจจะต้องระมัดระวังนะครับในการเดินทางนะครับหรือในการใช้ชีวิตของเราเราอาจจะต้องใช้ชีวิตให้ช้าลงนิดหนึ่งในเดือนนั้นๆที่เป็นเดือนที่ชงปะทะชงกับเราซึ่งมันจะมีผลนานขนาดไหนล่ะนะครับต้องบอกว่าลักษณะของเดือนตามจีนเนี่ยเหมือนกันครับโดยเฉลี่ยคือประมาณ30วันนะครับแต่เขาจะแบ่งวันไม่ตรงกับปฏิทินสากลนะครับผมจะให้ท่านผู้ฟังยึดคร่าวๆว่าหลังจากเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4นะครับของเดือนหนึ่งไปถึงวันที่4ของอีกเดือนหนึ่งนะอันนี้คือค่าเฉลี่ยโดยประมาณนะครับก็คือประมาณว่าเช่นเดือนมกรานะครับเริ่มต้นเปลี่ยนนักษัตริย์วันที่4มกรานะครับไปเป็นอีกนักกษัตริย์หนึ่งนะครับคือหลังวันที่4กุมภาก็จะเป็นอีกนักกษัตริย์หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดือนของจีนจะถูกแบ่งในลักษณะแบบนี้ซึ่งดีเทลรายละเอียดของแต่ละเดือนเนี่ยจริงๆมันมีความห่างกันอยู่อีก 2-3 วันนะครับแต่ว่าเราให้ท่านผู้ฟังจำง่ายๆว่าโอเควันที่4เป็นหลักนะครับ4ของเดือนต้นเดือนวันที่4ปุ๊บเป็นนักกษัตริย์นี้นะครับหลังวันที่4ของอีกเดือนหนึ่งจะเป็นอีกนักกษัตริย์หนึ่งนะครับเขาเรียกระยะเวลาของเดือนเนี่ยคือ30วันเหมือนกันแต่เริ่มนับวันต่างกันนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มกันว่าเดือนชงล่ะ ของแต่ละนักกษัตริย์มีเดือนไหนบ้างนะครับคนเกิดปีชวดเนี่ยเดือนที่จะต้องระมัดระวังอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์มะเมียหรือปีม้าของเราเนี่ยครับซึ่งมันจะเป็นเดือนที่สร้างปัญหาให้กับคนปีชวดนะครับในเรื่องของความจุกจิกการกระทบกระทั่งนะครับความไม่เข้าใจความผิดใจกันต่างๆนะครับต้องระมัดระวังนะครับเป็นอย่างมากในเดือนมิถุนายนอย่างที่ผมบอกว่าเริ่มต้นเช่นเริ่มต้นวันที่4มิถุนายนเข้านักกษัตริย์ของปีมะเมียนะครับไปสุดวันที่4กรกฎาคมถึงจะเปลี่ยนนักกษัตริย์ออกไปได้นะครับถัดมาคนปีฉลูล่ะเดือนที่เป็นเดือนปะทะหรือเดือนชงของคนฉลูเนี่ยคือเดือนกรกฎาคมซึ่งเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนของปีนักกษัตริย์ของมะแมนะครับเดือนเนี่ยจะเป็นเดือนที่ทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นเดือนของการที่เงินมักจะไหลเวียนเร็วเข้าเร็วออกเร็วหรือมีค่าใช้จ่ายที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจจะต้องระมัดระวังคอนโทรลการวางแผนการใช้จ่ายดีๆนะครับเพราะมันจะกระทบในเรื่องของการเงินอุปสรรคสุขภาพเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นหายๆนะครับถัดมาคนปีขานล่ะคนปีขานเดือนที่จะต้องระมัดระวังคือเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์วอกปีวอกนะครับซึ่งจะเป็นเดือนของความท้าทายในเรื่องของการที่เราจะได้เจอคนพบปะคนหรืองานต่างๆเป็นงานที่จะต้องชิงไหวชิงพริบนะครับเป็นงานที่จะต้องมีความแข่งขันกันสูงนะครับเราอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำผมก็จะแนะนำว่าโอเคคุณอาจจะคุยกันในเดือนนี้นะครับแต่ไปตัดสินใจในอีก2เดือนถัดไปอย่างเงี้ยครับไปรับรายละเอียดคุยถกเถียงกันให้รอบด้านในเดือนนี้นะครับแล้วก็ไปพิจารณาตัดสินใจใช้เวลาตัดสินใจนิดหนึ่งในเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นเดือนที่อาจจะคนปีวเป็นคนปีขานอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เข้ามารวมถึงคนที่เข้ามาหาเราด้วยนะครับก็จะมีทั้งคนที่จ้องจะหาผลประโยชน์จากเราอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถัดมาคนปีเถาะเดือนที่คนปีเถาะจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือเดือนกันยายนนะครับเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์รากานะครับซึ่งเมื่อเดือนกันยายนเข้ามาในกระทบคนปีเถาะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เราอาจจะต้องเสียผลประโยชน์หรือมีคนแสวงหาผลประโยชน์กับเราเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงคนปีมะโรงล่ะเดือนที่จะต้องระมัดระวังนะครับก็คือเดือนตุลาคมซึ่งเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนของนักกษัตริย์จอซึ่งเป็นคู่ชงคู่ปะทะกับคนปีมะโรงโดยตรงนะครับจะเป็นเดือนที่มีแต่ความวุ่นวายเป็นเดือนที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าอะไรก็รีบด่วนทุกอย่างคนปีมะโรงต้องใจเย็นๆนะครับทำทุกอย่างให้เป็นสเต็ปมีแบบแผนในการทำงานวางแผนดีๆในเดือนนี้เงินเข้ามาแล้วก็ออกไปเร็วเข้าเร็วออกเร็วเป็นเดือนที่จะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินด้วยและวางแผนชีวิตให้อย่างดีนะครับ ถัดมาคนปีมะเสงนะครับคนปีมะเสงเนี่ยเดือนที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนของปีกุลนะครับเป็นคู่ชงคู่ปะทะกันเลยเดือนนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องหนึ่งการเงินสองอุบัติเหตุนะครับสามสุขภาพเดือนนี้พฤศจิกายนอาจจะต้องใช้ก่อนระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับคนปีมะเสงนะครับถัดมาคนปีมะเมียเดือนที่เป็นเดือนชงหรือเดือนปะทะของคนปีมะเมียเลยคือเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนของปีนักกษัตริย์ชวดมันอาจจะเป็นเดือนที่ทำให้เราใช้จ่ายเงินเยอะมากนะครับคุณจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินดีๆใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะครับรวมถึงมีโอกาสในการที่จะได้เดินทางไกลเดินทางใกล้อยู่บ่อยครั้งนะครับถัดมาคนปีมะแมนะครับเดือนที่คนปีมะแมจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือเดือนมกราคมซึ่งเดือนมกราคมเป็นเดือนของนักกษัตริย์ฉลูจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะครับการใช้จ่ายวางแผนดีๆเงินเข้าเร็วออกเร็วหมุนเงินเป็นหนูถีบจักรเลยครับเดือนนี้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องการใช้จ่ายเงินนะครับหรือมีรายจ่ายที่มันเข้ามาคอยให้คุณจะต้องเคลียร์อยู่เยอะพอสมควรนะครับปีนักขัตถัดมาคือปีวอกนะครับเดือนที่คนปีวอกจะต้องระมัดระวังเลยคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนของนักษัตริย์ขานเขาซึ่งจะเป็นนักษัตริย์ที่เป็นคู่ปะทะโดยตรงนะครับจะเป็นคู่ที่ชิงไหวชิงพริบกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนที่เมื่อมีงานหรือต้องไปติดต่อกับผู้คนหรือคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะต้องรอบคอบในการตัดสินใจนะครับมีความละเอียดรอบคอบในตัวเอกสารสัญญาต่างๆต้องมีความชัดเจนนะครับก่อนการตัดสินใจทุกครั้งปีถัดมาก็คือปีรากาเดือนที่ปีรากาคนปีรากาจะต้องระมัดระวังเลยคือเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนของปีเถาะหรือปีกระต่ายเดือนเนี้ยจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องระมัดระวังว่าคนที่รับปากคุณหรือคนที่ให้ความมั่นใจกับคุณว่าจะช่วยเหลือซัพพอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธได้หรือวางเฉยได้ในเดือนมีนาคมนะครับเป็นเดือนที่อาจจะทำให้คุณต้องมีแผนสำรองแผน1แผน2ที่จะต้องวางแผนนะครับระยะยาวนิดหนึ่งเพราะเป็นเดือนที่อาจจะไม่มีความแน่นอนนะครับถัดมาคนปีนักษัตริย์จอนะครับคนปีจอเดือนที่จะต้องระมัดระวังคือเดือนเมษายนนะครับเดือนเนี้ยเมษายนเนี่ยคนนักษัตริย์จอสิ่งที่ยังพบเจอคือเรื่องของการเงินนะครับเงินจะถูกไหลออกไหลเข้าไหลออกแบบเหมือนสวนทางกันอยู่ตลอดเวลารับเท่าไหร่ออกเท่านั้นรับเท่าไหร่ออกเท่านั้นต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพมีการเดินทางไกลจะต้องระมัดระวังนะครับถัดมาคนปีกุลนะครับคนปีกุลเดือนที่คนปีกุลจะต้องระมัดระวังคือเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือคนที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นคนที่จะมาหาผลประโยชน์จากคุณรวมถึงเป็นคนที่ไม่มีความจริงใจที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะมีมาด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะครับเราคุณอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงในการตัดสินใจทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในเดือนนั้นๆต้องใช้ความระมัดระวังสำหรับการที่จะต้องไปคุยกับคนที่เข้ามาหาเราในเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมของเดือนต่างๆที่มีนักกษัตริย์เป็นตัวกำหนดไว้ทำให้ ท่านผู้ฟังที่เกิดปีนักษัตริย์ต่างๆเนี่ยเอาไปพิจารณาดูแล้วปรับใช้กับตัวเองว่าเดือนไหนเป็นเดือนที่ส่งเสริมเราสนับสนุนเราเราต้องใช้งานเขาให้เต็มที่เดือนไหนเป็นเดือนที่เป็นคู่ชงคู่ปะทะเราเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับนิดหนึ่งในการตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของเดือนที่มีส่วนเกี่ยวพันกับท่านผู้ฟังในปีนักษัตริย์นั้นๆ นะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังเอาไปลองปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เอค่ะเป็นยังไงบ้างคะจดกันทันหรือเปล่าคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าจดกันไม่ทันเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะถ้าเราอาจจะต้องมีการรีซ้ำของเทปนี้เพื่อที่ว่าจะได้เป็นประโยชน์ในช่วง6เดือนหลังเนาะของแต่ละนักกษัตริย์ที่จะได้วางแผนการเริ่มต้นสิ่งดีๆการลุยงานสำคัญหรือท่านใดอยากจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษขึ้นมาหรืออยากจะทำอะไรเพิ่มกับชีวิตนะคะอาจารย์พอมีทริคไหมคะมีทริคไหมคะช่วงนี้6เดือนหลังนี้ทุกๆนักกษัตริย์เลยสามารถที่จะไปขอพรที่ไหนที่แบบแหล่งรวมพลังในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังค่ะ
0: ถ้าที่ดีที่สุดนะครับให้ไปที่วัดเจดีย์หลวงนะครับวัดเจดีย์หลวงเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของพลังงานนะครับของเมืองเชียงใหม่เขาเรียกทักษะเมืองเชียงใหม่อยู่ที่วัดเจดีย์หลวงเข้าไปในพระวิหารไปกราบไหว้นะครับพระในวิหารขอพรขอโชคลาภอำนวยความไปอำนวยประโยชน์สุขให้กับเรานะครับส่วนอันดับที่สองนะครับวัดที่จะไปชาร์จพลังงานให้กับท่านผู้ฟังได้ดีที่สุดในเชียงใหม่นะครับคือวัดผาลาดนะครับวัดนี้จะเป็นวัดเก่าแก่ประจำเชียงใหม่นะครับเป็นวัดที่มีพลังงานพุทธคุณอยู่เยอะมากเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเหนื่อยท้อใจหมดแรงหรืออยากจะหาสถานที่ที่ชาร์จพลังงานเราหรือเป็นสถานที่จะทำให้เราอยู่นิ่งๆหยุดคิดแก้ปัญหาหาทางออกไปไหว้พระหรือนั่งสมาธิกันที่วัดผาลาดนะครับจะช่วยเติมเต็มพลังงานให้เราได้อย่างดียิ่งวัดเจดีย์หลวงเป็นวัดที่เราไหว้พระเพื่อขอพรสนับสนุนโอกาสโชคลาภให้เรานะครับวัดผาลาดคือสถานที่ที่ให้พลังงานทางจิตใจเหนี่ยวนำพลังงานดีๆชาร์จกำลังใจให้เราได้เต็มที่ได้อย่างดีที่สุดครับ
1: เอาละค่ะและทั้งสองวัดนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะคะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้ใครว่างหรือมีเวลาก็ลองไปกันได้ค่ะสำหรับรายการร้อยเรื่องเล่าในวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เอขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามเราฟังกันด้วยนะคะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันได้ในแต่ละสัปดาห์ว่าเราจะนำเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจุดแรกพบกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองขลุงพร้อมส่งมอบสวัสดิการสร้างสุขเพื่อคนทุกวัยเป็นเงินงบประมาณให้แก่กลุ่มต่างๆได้แก่เงินงบประมาณการกับเครื่องเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 11,700,000 บาทเศษงบประมาณอุดหนุนในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุอำเภอคลองขลุงจำนวน31หลังเป็นเงิน 1,100,000 บาทเศษมอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวนเงิน 1,500,000 บาทเศษและเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายสมควรเชี่ยวเขตกิจผู้สูงอายุวัย103ปีที่ตำบลคลองขลุงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปพบปะมอบสิ่งของและมอบงบประมาณให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆชาวอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อใช้ในการดำเนินการกับเครื่องภารกิจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปดิเรกยศชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและติดคุก
6: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ในทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบการพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรซึ่งขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วอยากมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้ต้องอพยพประชาชนเกือบ 10,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนโดยระบุว่า เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่จังหวัดคิโรนาในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 14,300 ไร่ส่งผลให้ประชาชนเกือบ 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งปิดการสัญจรผ่านถนนหลายสายเป็นการชั่วคราวขณะที่ทางการแคว้นคาตาโลเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า400นายกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าในจังหวัดคิโรนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าปะทุขึ้นอีกหลายจุดส่งผลให้ความพยายามควบคุมไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็ว เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
8: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
11: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
11: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดู

0: กรมการปกครองแถลงจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรเลขศูนย์ให้แรงงานเมียนมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานแถลงการจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบให้แก่แรงงานชาวเมียนมามูลค่าความเสียหายกว่า15ล้านบาท
5: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนซึ่งส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลขศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาทสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบสิทธิ์ทำกินอส12กว่า 7,700 ไร่แก้ไขข้อพิพาทในเขตป่าอนุรักษ
6: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์อส12กและอส12ขภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับหนังสือรับรองสิทธิ์อส12ดังกล่าวเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 เชียงใหม่ที่ได้ลงพื้นที่รังวัดสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรัดกุมครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งการดำเนินการในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง49หมู่บ้านรวม 1,594 รายจำนวนแปลงที่ดินทั้งสิ้น 2,121 แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวม 7,704.56 ไร่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ช่วยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องหลบซ่อนและพร้อมแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาผืนป่าคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงสัญญาณสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกำลังพลในพื้นที่
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ประกอบด้วยพื้นที่ของ3กองกำลังหลักได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดโดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งร่วมผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทางด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสบนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา 3-5 กรกฎาคมนี้ณชั้น1เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเที่ยวชิมชมช็อปและร่วมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนาไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
5: ่ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
9: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
10: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
11: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
14: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
13: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
14: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
13: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
14: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
13: เจ้า
15: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz นะครับ4คลื่นความถี่ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านานนะครับเป็นคลื่นความถี่ที่มีคุณภาพมีทั้งข่าวสารและสาระบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับรวมไปถึง150กว่าประเทศทั่วโลกทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับรายการนี้มีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์อุทัยวันชัยยศคุณผู้ฟังครับอยู่กันในเรื่องราวของถ้าหากว่าเราติดตามเรื่องของข่าวสารเรื่องของการพยากรณ์อากาศณวันนี้คงไม่มีข่าวไหนเกี่ยวกับอากาศเนี่ยร้อนแรงไปกว่าพายุโซนร้อนไม้สักที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้คุณผู้ฟังครับเมื่อเวลา 11:00 นาฬิกาเนี่ยเขาบอกว่าตอน 10:00 นาฬิกานะครับพายุโซนร้อนไม้สักที่เกิดขึ้นโดยบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็มีอยู่มีศูนย์กลางอยู่ห่าง

จากประมาณ150กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนนะครับมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คาดว่าพายุตัวนี้เนี่ยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่5กรกฎาคมโดยศูนย์กลางของพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าอิทธิพลของพายุตัวนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังครับที่ ทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะส่งผลทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดังนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถึงวันที่6คุณผู้ฟังครับบริเวณภาคเหนือตอนบนก็ยังคงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะวันนี้ว่ามีตกบ้างแล้วในพรุ่งนี้หนักกว่าคุณผู้ฟังครับโดยที่ถ้าเราจะดูในภาพของพื้นที่ที่ประกาศเป็นจังหวัดออกมานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากก็คือเฉพาะในภาคเหนือนะภาคอื่นก็มีนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าผมขอไม่เอ่ยถึงเฉพาะภาคเหนือของเราภาคเหนือเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านจะสังเกตว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ทางฝั่งภาคเหนือตอนบนและค่อนไปทางตะวันออกนะครับฝั่งที่จะได้รับผลกระทบในวันนี้ถือว่าตกหนักมากคำว่ามากนี่ก็มากกว่าตกหนักธรรมดาแหละนะครับตกหนักธรรมดาเนี่ยในภาคเหนือก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบปริมาณฝนเนี่ยวันนี้ที่เชียงใหม่จะตกน้อยกว่าเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านเพราะว่าของเราเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าจังหวัดเชียงรายแล้วก็อยู่ฝั่งตะวันตกนะครับฝนจะไปหนักทางตะวันออกนะคือฝั่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนวันที่5นะครับพรุ่งนี้คุณผู้ฟังครับจากอิทธิพลพายุตัวนี้เนี่ยจะขยับลำดับขึ้นนั่นหมายความว่าอิทธิพลของร่องลมมรสุมเนี่ยจะขยายกว้างออกมานะครับเพราะฉะนั้นฝนก็จะตกหนักมากนะครับนอกเหนือจากจังหวัดเชียงรายจังหวัดแพร่น่านแล้วเนี่ยนะครับจะขยายออกไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดตากำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันตามคำพยากรณ์นะคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักกว่าวันนี้นะพอวันที่6คุณผู้ฟังครับวันที่6ก็จากคำพยากรณ์นะครับจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากนะมากเท่ากับวันที่5เนี่ยนะครับก็คือมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากส่วนเชียงใหม่เรานะครับคุณผู้ฟังครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์เนี่ยจะลดความรุนแรงลงก็กลายเป็นว่าฝนก็จะพอๆกับวันนี้นะครับนี่คือคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับภายใต้การดำเนินงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรัฐพลนราธิศรนะครับได้มีความเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับท่านอัญชลีสุวจิตตานนท์ก็มีเรื่องของการบอกกล่าวแจ้งเตือนนะครับรวมถึงการกำชับกำชาหน่วยงานภายใต้สังกัดที่จะดูแลบริหารจัดการต่างๆนะครับในด้านของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับท่านทั่วเองได้กำชับนะครับโดยหน่วยงานที่เป็นแม่งานหลัก
ะก็จะไม่พ้นส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ที่จะต้องมีการตระเตรียมการเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากต่างๆรวมไปถึงอาจจะมีดินถล่มดินสไลด์ด้วยนะเตรียมการในเรื่องของกำลังคนเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์เรื่องของการประสานงานติดต่อสื่อสารโดยผนึกกำลังกับท่านนายอำเภอทุกอำเภอใน25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของการตระเตรียมที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนหากมีผลกระทบหรือเตรียมการที่จะอพยพได้โดยด่วนหากว่ามีเหตุที่เรียกว่าอย่างหนักเลยนะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งทรัพยากรทั้งแผนการโดยหันจัดการเพื่อที่จะลดผลกระทบให้ได้เกิดน้อยที่สุดไปดูฟังครับนี่คือมาตรการของส่วนของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการเตรียมในสิ่งที่หากเกิดเหตุไม่คาดคิดก็จะตระเตรียมในเรื่องของการเข้าดูแลช่วยเหลือทั้งสิ่งของต่างๆที่จะไปถึงที่ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วนะครับเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่วนนะส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับโดยท่านอัญชลีสุวจิตตนนท์ที่มีกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็ได้แจ้งย้ำเตือนนะครับจังหวัดทุกจังหวัดนะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ภาคเหนือทั้ง30กว่าจังหวัดเกือบ40จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักคราวนี้เนี่ยในการตระเตรียมเรื่องของการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับการที่จะแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรดูแลนะครับทั้งในส่วนของพืชผลทางการเกษตรนะครับการเก็บเกี่ยวพืชผลการเก็บรักษาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับการที่จะต้องจัดการกิจกรรมการเกษตรเนี่ยเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการที่จะรีบแจ้งจดการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าในส่วนของพืชผลที่ปลูกไปหลังจากปลูก15วันแล้วเนี่ยรีบมาแจ้งนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลแล้วถ้าเกิดว่าเกิดอุทกภัยจริงๆนะครับผู้ฟังครับก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลกันเป็นถูกต้องนะโดยระเบียบนะผู้ฟังครับนี่ก็คือมาตรการที่ส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งรัดแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับอยู่ประจำพื้นที่เพื่อที่จะคอยรับฟังข้อมูลแล้วลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยทันท่วงทีนะครับหากมีกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆก็ถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะร่วมดูแลพี่น้องเกษตรกรในยามที่เรียกว่าหากเจอภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็คงจะต้องในการที่จะบริหารจัดการนะครับในการที่จะจัดเตรียมตระเตรียมในสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับโดยที่มีข้อมูลคุณผู้ฟังครับในส่วนที่จะต้องบริหารจัดการด้านพืชเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ด้านสัตว์อื่นๆมีคำแนะนำนะครับว่ากรณีที่ในช่วงวันนี้นะครับวันนี้ยาวๆไปอีก7วันข้างหน้าเนี่ยถือว่าจากสถิติที่ฝนผมบอกในเรื่องของฝนตกในเรื่องของการปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะเห็นว่าถ้าเรามาดูพืชไร่พืชผักนะก็มีคำแนะนำว่าก็คงจะต้องมีฝนตกชุกเนี่ยก็จะต้องทำให้ดินแล้วก็อากาศที่มีดินกับอากาศมีความชื้นสูงเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็จะต้องระมัดระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียเช่นโรคแอนแทรกโนดโรคเน่าโคดินนะครับโดยจะต้องทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกให้ตระเตรียมไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าระบายน้ำไม่พอจำเป็นที่จะต้องทำหลุมทำบ่อรวมน้ำเพื่อที่จะสูบน้ำออกในช่วงที่ฝนตกอย่างหนักแล้วหาทางที่จะต่อสายยางออกไปจากพื้นที่เราก็จำเป็นจะต้องทำนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมขังนะเช่นเดียวกับไม้ผลครับถ้าหากว่าพื้นที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ไม่สามารถระบายน้ำด้วยตัวเองก็
ก็ต้องหาทางที่จะต้องจัดการให้เกิดการระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดนะแล้วก็ไม้ผลที่อยู่ในระยะแก่เก็บเกี่ยวนะครับก็ไม่ควรจะปล่อยให้ผลเน่าเสียหายร่วงหล่นตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่บริเวณสวนเพราะว่าจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคแล้วก็เป็นแหล่งสะสมศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานะครับซึ่งมักจะเกิดในช่วงของฤดูฝนก็แนะนำให้นำไปกำจัดนอกแปลงปลูกหรือกบฝังดินนะครับหรือนำไปไว้นอกแปลงปลูกแล้วก็ทำเป็นลักษณะของปุ๋ยหมักไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพืชต่างๆที่ต้องตระเตรียมให้เกิดความพร้อมนะครับส่วนของด้านปศุสัตว์นะครับไม่ควรจะปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานเพราะว่าจะทำให้สัตว์อ่อนแอนะครับแล้วก็เป็นโรคได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยแล้วก็โรคคอบวมนะครับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือติดต่อกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นพี่น้องเกษตรกรชาวประมงนะครับที่เลี้ยงปลาช่วงนี้คงต้องเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อดินที่จะมีน้ำรวมจากแหล่งอื่นไหลเข้าไปในบ่อเนี่ยก็ต้องดูสภาพน้ำว่าเป็นลักษณะน้ำโคลนดินขุ่นคลักหรือเปล่าการตกลงมาของน้ำเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่ต่างจากอุณหภูมิปกติมันจำเป็นต้องหาทางที่จะใช้อุปกรณ์ดูดน้ำพ่นฝอยก็เพิ่มออกซิเจนเพื่อปรับอุณหภูมิไปด้วยไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องดูแลส่วนพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำลำคลองต่างก็ระมัดระวังเรื่องของแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำฝนมาก็จะเกิดการเปลี่ยนโดยฉับพลันทันทีซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับปลาที่เลี้ยงในกระชังนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างหนักในช่วงนี้นะครับพูดยาวๆแบบนี้ก็อย่าเพิ่งได้ท้อใจคุณผู้ฟังครับเรื่องของการเกษตรก็เป็นแบบนี้แหละนะเป็นเรื่องของสภาพธรรมชาติที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็รู้จักที่จะบริหารจัดการแก้ไขกันไปนะครับในการที่จะจัดการเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเพราะอย่างไรเสียนะครับคุณผู้ฟังครับการเกษตรก็ยังคงต้องดำเนินต่อทำต่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่จะเลี้ยงประชาชนพลเมืองแล้วก็เลี้ยงตัวเราให้สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับไปฟังเพลงเพราะๆกับช่วงนี้2ผลงานเพลงนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับ

ับมาพูดคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการจะเตรียมเต็มตัวนะครับเรื่องของฝนฟ้าที่กำลังจะโหมกระหน่ำเข้ามาพร้อมกับพายุโซนร้อนถึงแม้จะไปที่ต่างประเทศแต่ก็ส่งผลกระทบกับบ้านเรานะครับทีนี้เราจะทำอะไรอย่างไรนอกเหนือจากการเตรียมการในส่วนของพืชที่ปลูกไปแล้วไม้ผลที่ปลูกไปแล้วสัตว์เลี้ยงหรือการเลี้ยงปลาที่ทำไปแล้วเนี่ยดูแลได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมีพืชอื่นๆที่จะสามารถปลูกได้ในช่วงหน้าฝนชุกอย่างนี้หรือไม่นะครับก็มีคำแนะนำผมไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของในเฟซบุ๊กนะครับของเกษตรสัญจรคุณผู้ฟังครับมี5พืชที่ทนฝนไม่กลัวน้ำขังเหมาะที่จะปลูกในช่วงหน้าฝนอย่างนี้จริงๆคือฟังครับเพราะว่าการปลูกพืชในหน้าฝนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือจะต้องเป็นพืชที่ทนต่อน้ำมีความชื้นสูงๆอย่างนี้ทนต่อน้ำท่วมขังแบบนี้นะครับแล้วคนปลูกก็ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับทำให้สามารถปลูกได้ผลผลิตที่เร็วนะหรือจะช้าก็แล้วแต่ว่าก็สามารถที่การันตีได้ว่าปลูกแล้วได้ผลผลิตแน่นอนนะครับพืชแรกคือทุกฟังครับที่เราสามารถที่จะปลูกได้ในช่วงนี้ก็คือผักบุ้งนะทุกชนิดคือทุกฟังครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยผักบุ้งเทโพนะโดยเฉพาะผักบุ้งจีนคือทุกฟังครับถือว่าเป็นพืชที่โตไวใช้น้ำน้อยแต่ถามว่าเขาอยู่ในน้ำที่ท่วมขังได้น้ำอยู่ในแอ่งได้สบายๆไม่มีปัญหานะครับทนน้ำขังในระยะสั้นๆได้โตเร็วเก็บขายได้ภายในแค่ระยะเวลาเพียงแค่25-30วันไม่เกินเดือนคือทุกฝั่งครับหลังปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วโดยเฉพาะผักบุ้งจีนก็มีคำแนะนำนะครับว่าจะต้องเลือกพันธุ์ที่โตไวถ้าเป็นผักบุ้งจีนเนี่ยอาจจะต้องซื้อหาเมล็ดจากท้องตลาดที่เป็นสายพันธุ์ที่เขานิยมนะครับถ้าเป็นผักบุ้งไทยนะก็ต้องเลือกกิ่งถ้าเป็นผักบุ้งขาวหรือผักบุ้งแดงก็ต้องเลือกกิ่งที่เขาเป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วนะหรือเป็นผักบุ้งเทโพนะที่ใช้สำหรับการใส่ในเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวประเภทเย็นตาโปอันนี้ก็ถือว่าขาดไม่ได้นะคุณผู้ฟังครับวิธีการที่จะปลูกก็คือปรับดินให้ท่วนซุยนะครับแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกอัตราส่วน2:1ก็คือดิน2ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนหลังจากนั้นก็หว่านเมล็ดนะครับหรือหยอดเป็นแถวนะครับอันนี้กรณีผักบุ้งจีนนะครับดูทางหว่านเมล็ดหรือหยอดเป็นแถวระยะห่างกันประมาณ10-15ซมแล้วถ้าเป็นที่ลุ่มในช่วงแรกเนี่ยของการหยอดควรจะยกร่องสักเล็กน้อยนะเพื่อที่จะป้องกันว่าน้ำไม่แช่เมล็ดนานๆจะได้ไม่เน่าแต่ถ้าเกิดว่าเขางอกแล้วเขาโตแล้วอันนี้สบายเลยครับคุณผู้ฟังไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นหรือคือทุกฝั่งที่บอกว่าปลูกหน้าฝนเนี่ยหญ้าอาจจะขึ้นเยอะขยับมาปลูกในถุงพลาสติกที่มีการเจาะรูระบายน้ำเราก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของโรครากเน่าขนเน่าได้ในลำดับหนึ่งแล้วก็ลดเรื่องของวัชพืชด้วยนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของสายพันธุ์อื่นเช่นผักบุ้งไทยผักบุ้งเทโพอันนี้เราสามารถที่จะใช้กิ่งผักบุ้งก้านผักบุ้งหรือตอผักบุ้งเด็ดเสียบนะแล้วก็ปลูกได้เลยมีเกษตรกรบางรายปลูกเป็นนาผักบุ้งก็ยังทำได้คุณผู้ฟังครับทำเหมือนกับนาข้าวแล้วก็เอาตอผักบุ้งเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังอาจจะมีก้านยาวสัก50เซนนะปักเข้าไปนะครับปักแล้วก็ในก็คือไถตีเป็นเลนเหมือนกับจะทำนาข้าวนี่แหละแล้วนำผักบุ้งลงไปปลูกพอปลูกเสร็จปั๊บให้เขาเลี้ยงตัวได้อยู่สักพักจนกระทั่งติดตัวดีแล้วเนี่ยเขาตั้งตัวดีแล้วเนี่ยนะครับก็คือภายในระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์เราสามารถนำน้ำปล่อยน้ำเข้าไปในนาผักบุ้งผักบุ้งเนี่ยพอเจอน้ำยอดเขาก็จะชะลูดนะชะลูดก็คือรีบเจริญเติบโตเพื่อหนีน้ำแล้วก็จะได้ก้านที่ยาวๆอวบๆอันนี้เหมาะสำหรับเป็นผักบุ้งที่เป็นเรียกว่าผักบุ้งขาวหรือผักบุ้งสำหรับใส่เย็นตาโปหรือผักบุ้งใส่แกงเทโพแต่ถ้าเป็นผักบุ้งจีนก็จะปลูกบนดินเป็นแถวเป็นแนวก็ว่ากันไปตามที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะครับอันนี้คือชุดแรกนะผักบุ้งผักบุ้งถ้า
าเป็นผักกุ้งจีนนี้1เดือนขายได้แล้วนะครับตัวที่2ครับคุณผู้ฟังครับอันนี้อาจจะอายุนานนิดนึงนะก็คือข่าเป็นพืชสมุนไพรที่ไม่ควรมองข้ามคุณผู้ฟังครับเพราะว่าข่าเป็นพืชที่มีระบบรากลึกแข็งแรงสามารถทนน้ำถังได้ในระยะยาวโดยที่เง่าไม่เน่าเหมาะที่จะปลูกในฤดูฝนหน้านี้อย่างยิ่งแล้วก็ปลูกหน้าฝนไปเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตในหน้าแล้งที่ตลาดมีความต้องการสูงคุณผู้ฟังครับข่าเนี่ยยังทนต่อฝนตกหนักได้ดีนะครับเขาเองเขาไม่ชอบอากาศที่แห้งแล้งจัดแต่เขาไม่กลัวความชื้นนะครับวิธีการก็คือเลือกใช้เง่าที่มีที่แก่จัดแล้วมีตาอย่างน้อย1ตาแล้วปลูกลงในแปลงที่ยกร่องลึกหรือขุดหลุมลึกประมาณ 15-20 ซมแล้วกลบด้วยดินร่วนผสมปุ๋ยคอกแล้วคลุมหน้าดินด้วยฟางข้าวหรือเศษหญ้าแห้งเพื่อช่วยรักษาความชื้นและลดการกระเด็นของเชื้อราจากดินขึ้นมาบนต้นขาปลูกช่วงฝนเก็บผลผลิตในช่วงแล้งนะครับอีกตัวนึงครับคุณผู้ฟังครับตะไคร้หรือตะไคร้หอมนะทั้ง2ตัวเลยนะคุณผู้ฟังครับเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นชื่อเรื่องของความทนทานแข็งแรงปลูกง่ายในดินชื้นหรือดินน้ำที่น้ำซึมขังได้ดีรากของตะไคร้ทนน้ำครับไม่เน่าได้ง่ายถึงแม้จะปลูกในที่มีฝนตกชุกแล้วตัวตะไคร้เองเนี่ยยังมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติสามารถที่จะช่วยไล่แมลงได้อีกส่วนหนึ่งนะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกแซมในแปลงผักหรือสวนไม้ผลนะครับเทคนิคการปลูกตะไคร้ให้เจริญเติบโตได้ดีก็ใช้เลือกต้นพันธุ์ที่แก่แข็งแรงและสมบูรณ์ปักชำลึกลงดินประมาณ 5-10 ซมโดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ50ซมเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วลดความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆแล้วเป็นแหล่งสะสมของแมลงนะครับควรจะหมักมันตัดแต่งใบทุก30วันเพื่อกระตุ้นการแตกกอใหม่แล้วก็ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆทั้งนี้ตะไคร้เนี่ยครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นตะไคร้แกงหรือตะไคร้หอมเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังรู้จักปลูกให้อยู่ในพื้นที่ที่เหนือลมของบริเวณบ้านจะสังเกตหน้าฝนเนี่ยคุณผู้ฟังครับปลูกแล้วเนี่ยยุงเย็นๆเนี่ยหรือเช้ามืดเนี่ยบ้านไหนที่มีแหล่งน้ำเยอะๆเนี่ยยุงจะมาเยอะนะยุงเขากลัวกลิ่นตะไคร้คุณผู้ฟังครับเราสามารถที่จะตัดเอาตะไคร้หรือตะไคร้หอมเนี่ยนะตัดเป็นหัวแล้วทุบนะทุบพอหยาบๆแล้วนำไปวางในซอกในมุมอับที่จะมียุงยุงจะไม่มาเลยคุณผู้ฟังครับเพราะเขาเกลียดกลิ่นตะไคร้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่โล่งอาจจะเป็นพื้นที่รับลมนั่งเล่นก็แนะนำให้นำตะไคร้ไปปลูกบริเวณห่างๆจากบริเวณนั้นประมาณสัก1เมตรโดยรอบนะหรือปลูกหัวลมก็เย็นๆมาก็หาไม้ตีใบตะไคร้ให้เขามีเรียกว่าตีให้ใบมีการปลดปล่อยกลิ่นตะไคร้ออกมาก็จะเป็นการไล่ยุงไปโดยธรรมชาติเลยอันนี้ได้ประโยชน์เลยนะคุณผู้ฟังครับอีกพืชนึงครับกล้วยน้ำว้าครับเป็นพืชกล้วยนะแต่ทำเงินได้ไม่กล้วยเลยถ้ารู้จักกล้วยน้ำว้าเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายทนทานและเหมาะอย่างนี้ที่จะปลูกในฤดูฝนเพราะว่าระบบรากของเขาแข็งแรงสามารถทนน้ำขังได้ในโดยเฉพาะในระยะสั้นๆหากมีการเตรียมปลูกพื้นที่ปลูกอย่างเหมาะสมก็จะลดความเสี่ยงจากรากแต่เน่าส่งผลให้ต้นกล้วยเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็สามารถยกร่องหรือขุดหลุมอาจจะต้องสูงกว่าระดับดินปกติสักเล็กน้อยนะเพื่อช่วยกันการป้องกันระบายน้ำแต่ถามว่ากล้วยน้ำว้าทนน้ำขังได้ไหมทนนะครับคุณผู้ฟังทนกับกล้วยพันธุ์อื่นๆก็เรียกใช้หน่อพันธุ์ที่แข็งแรงมาจากต้นแม่อายุอย่างน้อย8เดือนขึ้นไปก่อนปลูกก็จะต้องรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและก็ดินเหนียวในอัตราส่วน3:1นะครับปลูกช่วงนี้เรานับไปอีก8ถึง10เดือนกล้วยน้ำว้าจะให้ผลผลิตก็จะถ้าปลูกเดือนนี้เลยเนี่ยคุณผู้ฟังช่วงฝนชุกเนี่ยนะก็จะได้ผลผลิตราวๆเดือนมีนาเมษาพฤษภาซึ่งช่วงนั้นหน้าแรงครับผลผลิตกล้วยหายากแล้วถ้ามีมาถ้าเราต้องการจะแปรรูปทำเป็นกล้วยตากกล้วยสดแสงแดดหน้านั้นกำลังพอดีเลยคุณผู้ฟังครับหายห่วงเรื่องของการที่จะแปรรูปเพิ่มมูลค่าพืชตัวสุดท้ายในหน้าฝนที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังครับเผือกนะเป็นพืชหัวที่ชอบน้ำแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีพื้นที่ลุ่มหรือดินเหนียวโดยปลูกรากที่กระจายกว้างทำให้สามารถดูดซับน้ำได้ดีแล้วทนต่อสภาพดินแฉะได้อย่างสบายปลูกง่ายให้หัวใหญ่นะครับก็คือเผือกเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งที่ดอนแล้วก็ที่ลุ่มแต่ส่วนใหญ่นิยมปลูกที่ลุ่มน้ำท่วมขังมากกว่าเพราะว่าจะได้ผลผลิตที่สูงกว่า
นะครับวิธีการนะครับการเตรียมแปลงยกสูงเพื่อป้องกันที่เรียกว่าน้ำขังยาวนานเกินนะครับก็ผสมแกลบดินแกลบดิบลงในดินเพื่อให้ดินโปร่งและระบายน้ำได้ดีเลือกใช้ฟันเผือกหอมที่ตลาดนิยมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่แหล่งตลาดสำคัญอาจจะเป็นภาคกลางนะไม่ใช่บ้านเราแต่ว่าตลาดภาคกลางนิยมฟันเผือกหอมใช้ระยะห่างประมาณ1 คูณ 1 เมตรนะเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับก็ปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลาพอสมควรนะเผือกก็จะสะสมอาหารให้หัวขึ้นมาแล้วเราก็สามารถจะเก็บขายในช่วงของหมดฤดูฝนได้นะก็เป็นพืชอีกพืชหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเผือกหอมเนี่ยทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้อย่างแน่นอนมี5พืชที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เป็นความห่วงใยและสาระความรู้นะครับจากทางรายการซึ่งวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.ณวพันธ์อุทัยวันชัยยศให้เวลาตรงนี้ได้ดำเนินรายการนะครับมีพี่เก่งเชื่อมโยงสัญญาณและเลือกเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแต่วันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับเวลาที่เหลือให้ได้รับฟังเพลงกันเพราะๆนะก็เป็นสาระในการที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้วันนี้คงต้องลากันแล้วครับโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยบริษัทโคโคนัทบีทอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดซีโร่เวสต์เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยนางสุภจีกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนในพื้นที่ระบุต้องแก้ปัญหาควบคู่กับการสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐ จะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งตรวจสอบบุคคลที่อ้างตัวเป็น BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
8: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่เสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางอาวุธและการถอนกำลังเจ้าหน้าที่รัฐโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนสถานะหรืออำนาจในการสั่งการของบุคคลดังกล่าวได้จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลและไม่อาจถือเป็นจุดยืนขององค์กรหรือกลุ่มใดได้พร้อมระบุว่าประเทศไทยมีกลไกและช่องทางสร้างสันติสุขที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐอย่างชัดเจนหากผู้ใดประสงค์ยุติการใช้ความรุนแรงกลับเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์รัฐพร้อมดำเนินการผ่านช่องทางที่เป็นทางการโดยยึดหลักนิติธรรมความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการยุติการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการกล่าวอ้างผ่านสื่อมวลชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระ

มาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อฮะ
0: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคุยข่าวอปมช.เจ้าวันนี้คนเปิดรายการอาจารย์เสียงเปลี่ยนไปเนาะคุณผู้ฟังน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการรอน้องยุ้ยนะเจ้ารอน้องยุ้ยจารุวรรณขยันรอแม่หลวงนุ้ยนะเจ้าคุณตุลากิติกุลเนาะซึ่งคาดว่าน่าจะกำลังเดินทางมาแต่ว่าตอนนี้ในห้องส่งเฮามีมาแล้วหนึ่งท่านนะเจ้าน้องบ่าวคนหล่อเพราะว่าหล่อแน่นอนเพราะว่าในทีมตอนนี้มีป้าจ่ายคนเดียวสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับพบปะกันเช่นเคยนะครับกับผมเอกสิทธิ์ปินตานะครับเป็นผู้แทนจากพคบเชียงใหม่รุ่นที่2ครับ
0: เจ้าวันนี้ตั้งนอกตอนที่เดินทางมานี่ฟ้ามืดพ่องก่อ
1: แดดแมบๆครับตอนที่ผมมาตะกี้นะคร
0: ับแต่เพิ่นก็เตือนอยู่นะเพิ่นก็เตือนอยู่นะเจ้าว่าจะมีฝนตกอย่างเงี้ยนะเจ้าแต่ว่าเฮาก็บ่ชะล่าใจเนาะ
1: แม่นล่ะครับ
0: มันต้องระวังกันไว้ก่อนคือตอนเนี้ยบ่สามารถที่จะเปิดเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าแต่ว่าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้รายการคุยข่าวบมช.จะมีความเหงาสอดใส่เข้ามาน้อยนึงนะเจ้าก็คือณเวลานี้หมู่เฮานะเจ้าขออนุญาตไว้อะไรเจ้าส่งดวงวิญญาณของป้าต้อมพัฒนาสีหวงเอาปมช.สันกำแพงของเฮานะเจ้าหนึ่งในผู้ดำเนินรายการคุยข่าวเอาปมช.ที่อยู่กับเฮามาเมินเป็น10ปีนะเจ้าเกินกว่า10ปีนะเจ้าตอนนี้ป้าบ่อยู่กับเฮาแล้วเนาะหลังจากที่เฮาเคยแจ้งข่าวว่าป้าป่วยป้าเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ณวันนี้ป้าต้อมมาอยู่กับเฮาแล้วนะเจ้าเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามหมู่เฮานะเจ้าอยู่เป็นคู่เฮาเฮาก็สามารถที่จะร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของป้าต้อมได้นะเจ้าเนาะในทุกๆวันสมาชิกในครอบครัวนั้นยังต้องการกำลังใจนะเจ้าในส่วนของป้าต้อมเองนะเจ้าเปิ้นก็มีความห่วงใยสำหรับรายการคุยข่าวอปมช.นะเจ้าเฮาก็ยังคงอยู่กันทั่วหน้าวันนี้คุณผู้ฟังที่มีโอกาสเนาะอาจจะแวะเวียนไปห่วมร่วมงานพิธีของป้าต้อมได้นะเจ้าที่วัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่หมู่เฮาเจ้าสวทเชียงใหม่เองนั้นเศร้าใจกันมาตั้งแต่วันแรกป้าต้อมจากเฮาไปตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม
1: ครับ
0: จนถึงวันนี้ก็ยังคงตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดโรงธรรมสามัคคีแล้วก็จะทำพิธีฌาปนกิจในวันจันทร์จากวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตอนนี้แม่หลวงนุ้ยมาแห่มหนึ่งท่านสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
0: แต่ว่าพอแม่หลวงนุ้ยมานี่ห้องรับสายเลยเนาะ
2: ได้เลยเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้าพอมาจากสันตยางแม่แตงเป็นผู้พิการทางด้านสายตาเนาะ
0: จ้า

0: อ้าว
1: โอ้พูดจ้ะมาตอมทางเสียงเพื่อนม่วนจะได้เพื่อนขนาดนึกมาถึงสักหน่อยอ่ะเจ้าเนาะ
0: เจ้า
2: เจ้า
1: ที่ว่าป้าตอมเพิ่นสายเพิ่นมีชื่อแต้ว่าอย่างเจ้า
0: คุณพัฒนาศรีหะวงเจ้า
1: เจ้าตอนนี้เพิ่นอายุเท่าใดเจ้า
0: ป้าตอมอายุ
2: 65
1: โอ้ยอายุเพิ่นยังหนุ่มยังน้อยอยู่นั่นตอนนั้นฟังเพิ่นหลวงชาติว่าเพิ่นสบายมั้งนั่นป้าตอมสบายดีหาย
0: เจ้า
1: แขนขึ้นกันหนักไหลนะ
0: เจ้า
1: ก็เพิ่นไปได้มาออกรายการ2-3ทีแล้วเนาะ
0: เนาะก็ประมาณ
1: ได้ยังไงก็ขอฝากไว้อะไรไปทางอากาศด้วยนะเจ้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเก่งแล้วก็ดีเจทุกท่านที่จะรายการนี้นะเจ้า
0: เจ้าขอบพระคุณนักเจ้า
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: เจ
0: ้าเนาะเสียงคุณผู้ฟังเวลาเฮามีการส่งข่าวคราวนะเจ้าไอติ๊กบอกว่าจะเป็นไอติ๊กบอกว่าจะเป็นไม่ลงนุ้ยถ้าหากว่าเฮามีการส่งข่าวคราวเฮาก็มักจะได้การฟีดแบ
3: ค
0: นะเจ้ากันอู้จ้าปิ๊กมาจากคุณผู้ฟังซึ่งในการจากไปของป้าต้อมในครั้งนี้เนี่ยมันบ่ได้ยาฮือก้าหมูเห่าที่มีความรู้สึกแต่ว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่เคยติดตามรายการเคยฟังซุ้มเสียงป้าต้อมมาเมื่อกว่า10ปีเนี่ยพี่นุ้ยมาพร้อมพี่นุ้ยเลยเนาะ
2: แม่น
0: ตั้งแต่เปิดรายการครั้งแรก
2: ปี55
0: เน
2: า
0: ะ
2: ดู
0: เจ้า
2: น่าพอรอกี่ปีละ
0: นั่นน่ะปีนี้69แล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ชื่อว่าคุณผู้ฟังก็มีความผูกพันกันตั้งเสียงนะเจ้าหมู่เฮานั้นผูกพันกันตึงตัวตึงเสียงตึงสภาพจิตใจเฮาผูกพันกันทั้งชีวิตอ่ะ
2: เจ้าน
0: ะเจ้าวันนี้สวทเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพนะเจ้าในงานพิธีทําบุญของป้าต้อมนะเจ้าเนาะใครมีโอกาสก็ไปร่วมบุญกันได้นะเจ้าที่วัดโรงธรรมสามัคคีอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้หลายท่านอาจจะว่าเอ๊ะเข้าไปตังวัดเนี่ย
2: หาบ่ยาก
0: ว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: เพิ่นมีวันนี้เพิ่นมีถนนคนเดินนะเจ้าแต่ว่าเพิ่นตะกี้ตังงานเพิ่นโทรมาแจ้งว่าเฮาไปถึงที่แยกข่วงสันกระแปง
2: เจ้าน
0: ะเจ้าเลี้ยวขวา
2: ที่วงเวียนนั่นนะ
0: เจ้าเลี้ยวขวา
2: เจ้า
0: เลี้ยวขวาไปตังที่หนทางเข้าวัดสันต่ายนะ
2: อ๋อ
0: ตรงเข้าไปตังในเลยเจ้าแล้วมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปวัดหรือไผที่ไปถึงข่วงสันกระแปงเลี้ยวขวาไปแล้วตั้ง GPS วัดโรงธรรมสามัคคี
2: เจ้าน
0: ะเจ้าเน
2: าะหาบ่ยาก
0: หาบ่ยากแต่วัดเปิ้นหาบ่ยากนะเจ้าแต่ว่ามันอาจจะเข้าซอยหน่อย
2: แม่
0: นะเจ้าเนาะอันนี้ก็ฝากแจ้งกันทั่วหน้า
2: เจ้า
3: ในเห็นมุมหนึ่งนี่ก็แป้ก็สบายแล้วนะครับเนาะไม่ต้องทรมาน
0: ป้าไม่ได้ทรมานแล้ว
3: น
0: ะเจ้าเนาะ
3: ก็ทุกชีวิตครับมีตั้งอยู่มีดับไปนะครับเน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
3: ครับ
0: เนาะก็เฮาก็ขอดวงวิญญาณของป้าต้อมนะเจ้าสู่สุคติภพนะเจ้าภพภูมิที่ดี
2: เจ้าน
0: ะจากนาเกิดมาก็เป็นคนที่มีสุขภาพดีเนาะเจ้าดีทั้งกายและใจเหมือนปัจจุบันเนี่ยเนื้อเจ้า
2: ป้าต้อมไปดีอยู่ละ
0: เจ้า
2: เพราะว่าเปิ้นเป็นคนบุญ
0: แม่นเพราะว่าป้าต้อมจะอยู่กับการทำบุญเป็นอาสาเป็นจิตอาสาเป็นอาสาที่แบบบ่ได้หวังพึ่งอย่างจากกิจกรรมหรือว่างานต่างๆ
2: หลายกิจกรรมเพราะว่าจะเป็นงานสังคมเนาะหรือว่างานวัดงานวาก็บ่ใช่เว้นนะ
0: โอ้ก็หมู่เฮาเนาะ
2: อ้อ
0: ไปฮอดจะไป
2: ทำโรงทานบ่อยๆเลย
0: มาตั้งกลุ่มกันป่ะเฮาช่วยกันให้ห้องบุญกันอย่างเงี้ยนะเจ้า
2: ไปบริจาคสิ่งของเนาะ
0: บ่อยครั้งที่หมู่เฮาได้ทําไอ้ติ๊กกําลังเข้ามาอาจจะยังบ่ได้ร่วมกิจกรรมเฮาสักเตื่อ
3: แต่ผมมีโอกาสได้ยินเสียงป้าเปิ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แม่หลวงโทรหาเน
0: า
3: ะเปิ้นกับอูน้ำเสียงเปิ้นยังแข็งแรงนะ
2: เนาะไม่ใช่เหมือนคนป่วยเน
3: า
2: ะ
3: ถ้าผมจำบ่ผิดเนี่ยเปิ้นบอกว่ากำลังจะกินผัดกะเพราเนาะแม่หลวงเนาะวันนั้น
2: แม่หลวงก็ถามว่าป้ากินได้กุยังอ่ะกินได้หมดอ่ะอีเน
0: า
2: ะ
0: เพราะว่าป้าต้องเปิ้นเป็นคนเข้มแข็ง
3: เข้มแข็งมาก
0: เปิ้นเป็นคนเข้มแข็งจิตใจดีนะเจ้ามีความสดชื่นตลอดเวลาน้องเก่งไปหาเปิ้นครั้งสุดท้ายก็คือก่อนที่เปิ้นจะจากไป1วัน
2: หนึ่งวันเองเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าแล้วก็ยังอู้กันได้อยู่แต่ว่าด้วยความอ่อนแรง
2: เจ้าม
0: ันก็จะอาจจะซุ่มเสียงมาเหมือนเดิมนะเจ้าแต่ว่า
2: เพลียเน
0: า
2: ะ
0: แม่นเปิ้นก็เพลียจากการที่เปิ้นได้รับยาหลายๆขนาดนะเจ้าเน
2: า
0: ะอันนี้ก็ป้าสบายละนะเจ้ากับนี้หมู่เฮาเองที่อยู่ตรงนี้ก็จะต้องสานต
2: ่
0: อส
2: ิ่
0: งที่ป้าฮักก็คือรายการคุยข่าวปมช.
2: ใช่
0: นี่คือแห่งหนึ่งสิ่งที่ป้าต้อมหักนะเจ้าแล้วก็ห่วงใยเสมอสำหรับ
2: ทุกวันเสาร
0: ์คุณจะฟัง
2: ป้าจะคอมเมน
0: จ้าม
2: ากันหรือยัง
0: แม่จะเข้ามาตักไลน์เขาว่ามากันครบหรือยัง
2: เจ้า
0: ทางที่นอนอยู่ห่วงยาก็จะตักมา
2: แม่
3: ห่วงใยนะ
0: ห่วงใยเปิ้ลเป็นห่วงกับรายการนี้แต่รับรองว่าหมูเห่ามันยังเปิ้ลห่วงแล้วนะเจ้าหมูเห่าก็จะสานต่อสิ่งที่ตั้งใจปีหนุ่ยเจ้าป้าแดดเปิ้ลหวังนี้เปิ้ลบอกว่าฝนจะตกนัก
2: เออแต่ตอนนี้เปิ้ลกำลังเตรียมการเนอะช่วงนี้ตังนายกเน
0: า
2: ะนายกประแดดนายก
0: คุ
2: ณวิชาปันแก้วนะช่วงนี้เปิ้ลจะอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องโรคภัย
0: เจ้าน
2: ะเจ้า
0: การซ้อมแผน
2: แม่แม่แม่เจ้าเปิ้ลจะอบรมตอนนี้เข้มงวดหน่อยเพราะว่ามันฤดูฝนแล้วฤดูน้ำหลากตึ้งโหนบ้านเฮามันใกล้น้ำจะได้ก็วางแผนกันไว้อ่ะเจ้าว่าจะต้องจะได้เพราะว่าตอนนี้เป็นนโยบายของทางผู้ว่าตัว
0: แม่นเจ้าน
2: ะเจ้าในเรื่องของการขุดลอกเนาะ
0: เจ้า
2: คูคลองต่างๆนะตาม
0: สายเล็กสายน้อย
2: โอ้ป้าบางทีก็ไปเจอลำเหมืองไส้ไก่ประเด็นนี้บ่คือมันเปียกไส้ไก่ละเพราะว่าอย่างหัวเวลาน้ำมาเนี่ยมันไปบ่ได
0: ้เฮาบ่เป็นไส้แล้วเฮาไปเป็นคอไก่แล้วเนาะคือมันซื่อ
2: ๆแม่
0: เจ้าน
2: ั่น
0: นะนะเจ้าทุกส่วนฝ่ายตะกี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาบันทึกรายการที่ส
2: พ
0: ท.เชียงใหม่เฮาก็ได้อู้เรื่องนี้ตัวนะเจ้าเพิ่นก็ได้ขอความร่วมมือไปทุกพื้นที่นะเจ้าอบต.อบจ.เทศบาลทุกพื้นที่เพิ่นก็ได้ขอความร่วมมือไปในการที่จะดู
3: แลหลายๆจังหวัดนี่ก็เริ่มเตรียมตัวกัน
0: แล้วนะเจ้ารวมถึงจังหวัดเฮาตัวเนาะขออนุญาตรับสายจากคุณผู้ฟังเจ้าสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีเจ้าน้องกิน
0: เจ้า
4: เอออินดูพัดตอมแต
0: ่เปิ้นไปสบายแล้วเนาะ
4: คนละ
0: เจ้า
4: เขาคิดว่าจะโทรมาถามอาการอยู่ว่าเป็นได้พ่อ
0: เจ้าต้องขอบพระคุณนักที่ห่วงใยกันเน
4: า
0: ะ
4: วันนี้มากันมาคบกับเจ้า
0: วันนี้เดี๋ยวน้องยุ้ยสักกันน้องยุ้ยก็คงจะตามมานะเจ้าแต่ว่าคุณชูชาติมีภารกิจในหมู่บ้าน
2: แม่นเจ้า
0: เจ้าวันนี้มีภารกิจ
2: ต
0: ั้
2: งแต่เป
0: ิ้
2: ลเป็นป้าหลวงนี่ภารกิจหนักเจ้า
4: เจ้ายังได้กว่า5ปีเปิ้ลได้ดีมกรรม
0: เจ้าก
4: ับเป็ดนั่นน่ะจะไปลืมเนาะ
2: อ๋อกับเป็ด
4: ได้ตื้ออันทำได้สัก10,000ตัว
2: พ่อหลวงชาตินี่ที่จีทำได้อยู่
0: จำเป็นได้ไปฝากคนเดียวละกับป้าหลวงชาติ
4: ว่า
0: เจ้าเจ้า
4: หลวงตาอีเจ้าย
0: ินดีนักๆเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า
2: อันนี้ก็ FC
0: นี่ก็ FC ประจำเน
2: า
0: ะคุณสุรชัยคุณสุรชัยเงินคำคงเจ้าท่านผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าท่านบอกว่าคืนนี้เจอกันหมู่เฮา
2: แม่น
0: ตีงานป้าตอม
2: เจ้าม
0: าได้นัดไปเจอกันตั้งใดนะเจ้าหมู่ช่วงนี้เฮาก็จะนัดเจอกันที่งานป้าตอมนะเจ้าเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่เฮาคงจะต้องมีภารกิจกันยามค่ํานะเจ้าเนาะในกู้วันเลยตอนนี้ก็คงจะต้องคือแม่หลวงนุ้ยนะเจ้าได้ประสานกับคนนอกห้องส่งสักหน่อยนะเจ้าพี่หนุ้ย
3: พี่ยุ้ยอู้ถึงสภาพอากาศแล้วบัดเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพอ่ำแล้วนะครับ
0: เออ
3: ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องระมัดระวังเลยล่าสุดของผมเนี่ย2วันที่ผ่านมาเนี่ย
0: เจ้าม
3: ิจฉาชีพโทรมาแมนขนาดครับ
0: วางนี้บรรยากาศหนัก
3: ทำงานหนักขนาดเลยมิจฉาชีพเฮ้อพี่น้องประชาชนตระหนักไว้เลยว่ามิจฉาชีพจะบอกว่าท่านคือผู้โชคดีมุกเดิม
0: ๆโอ้ผู้โชคดีแฮม
3: อผู้โชคดีครับ
2: อันนี้เจอ
0: เจ้า
3: แต่มิจฉาชีพมีข้อมูลเฮานั่นก็คือหูเฮาจื่อหยัง
0: เจ้า
3: หูว่าเฮามีรถอะหยัง
0: มันมีข้อมูลเฮา
3: แมนนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวฉะนั้นแล้วถ้าเฮาบ่สนใจเฮาก็จะรอดและปลอดภัยนะครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับหากว่ามีคนโทรมาบอกว่าท่านได้รับรางวัลอันดับแรกว่าต้องเชื่อนะครับ
0: เจ้า
3: เพราะว่าประเด็นนี้สแกมเมอร์ในจังหวัดเชียงใหม่นี่มีหลายตี้ขนาด
2: ยังมามดเตอร์นะ
0: บ่ได้ส่งอย่างไปชิงโชคสักอย่างบ่ได้ไปประกวดอย่างสักอย่างท่านจะได้รางวัลได้จะไร
2: แน
3: ่ถูกต้องนะครับ
2: บางทีมันจุมานะมันตั้งมือถือเนี่ย
0: เจ้า
2: เออบางทีบอกกดลิงก์นี่จะไปกดเด็ดขาดนะเจ้ากดแล้วเงินหายเลยนะเจ้า
0: แมนอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นนะแต่มุกมันเนี่ยอาจจะเป็นมุกเดิมๆที่เอาหูตันถ้าหูตันวางหูไปเลยมันต้องไปสนใจแล้วมันต้องไปแค่หูจักแล้วว่ามันเป็นภัยนะเจ้าแต่ว่าก็เลี่ยงใดต้องเลี่ยงนะเจ้าจำเป็นต้องเลี่ยงนะว่าใจว่าคุณต้องฟังควรจะเลี่ยงอิบใจนะเจ้าต้องเลี่ยง
3: แมน
0: เจ้า
2: มันมาหลายรูปแบบน้องเก่งธนาคารพ่องหาว่าโทรมาเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารอันนี้เจอบ่อยแม่หลวงน้อยก็เจอด้วยตัวเก่าหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยอ
3: ้
2: างอย่างนี้เลยนะว่าตอนเนี้ยมีคนเนี่ยเอาชื่อเฮาไปเปิดบัญชีจะอ่านจะอี้เนาะหาเรื่องอู้เฮาเนาะเฮาถ้าเป็นมุกจีอี้นี่นะเจ้าท่านวางสายเลยนะเจ้าไม่ต้องไปอู้ต่อถ้าเอาคืนอู้ต่อนี่ก็เดียวมันจะเขาว่ามันอันที่คนที่อยู่ในร่วมแก๊งอ่ะเพิ่นเคยอู้เนาะ
3: ครับ
2: มันชวนคุยเนาะ
3: แม่นครับ
2: ชวนคุยแล้วทีนี้เงินจะหายจะเกลี้ยงจากในบัญชีอันนี้นะเจ้าอันนี้จะไปเสี่ยงถ้าเพราะว่าตังธนาคารเนี่ยเปิ้นบ่ได้มีนโยบายคือตังเจ้าหน้าที่โทรหาเจ้าบ้านคือว่าโทรหาบางทีก็ว่าอ้างเป็นตำรวจพ่องนะ
3: ครับ
2: ม
3: ีหลายอาชีพ
2: บางทีก็ว่าเป็นตำรวจถามว่ารถเฮาเนี่ยอันตอนเนี้ยมีคนเอาไปทำความผิดจะอ้างจะอี้นะมาจุเฮาโอ้จะไปเชื่อเจ้า
3: ถ้าอย่างพี่น้องประชาชนเนี่ยบางเตือนนี่สะดุ้งเน
2: า
3: ะครับเน
2: า
3: ะ
2: แม่นถ้าเป็นเจ้าบ้านธรรมดาเปิ้นหมองูเปิ้นสะดุ้งเปิ้นกลัว
3: ฉะนั้นอันดับแรกคือตั้งสติ
2: แม่น
3: ตั้งสติก่อนนะครับ
2: เจ้า
3: ถ้าสติเฮาหลุดนี่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเลยทันทีนะครับเมื่อวันที่1นี่ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
2: เจ้า
3: ที่จังหวัดเชียงใหม่เฮานี่นะครับก็ทำลายแก๊งหรือว่าการพนันออนไลน์เงินหมุนเวียน21ล้านก่อน
2: โ
3: หนะครับแล้วคนที่เสี่ยงตางก็คือลูกหลานเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ย
2: เจ้า
3: ที่รวมตัวเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์เปิดก็ถึงว่ามันบ่ดี
2: มันเล่นในมือถือเนี่ยเน
3: า
2: ะ
3: มันง่ายครับ
0: บ่เดียวสื่อมันเข้าถึง
3: แม่นครับ
0: และเอ็กละออนไว้ลงไว้รุ่นกำโทรศัพท์กันหมด
3: ครับ
0: นะเจ้าแล้วแต่ละคนก็จะละออนบ่เดียวอ่ะเปิ้นห้องว่าพัฒนาการในเรื่องการใช้สื่อใช้โทรศัพท์เนี่ยมันนัก
3: ครับ
2: แม่น
0: นะเจ้าจะฮู้นักเหรอเฮาก่อน
2: แม่น
0: เนาะบางเตือนนี่ฮู้นักเหรอเฮาอ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: เ
2: ขา
0: เอฟน
2: ั
0: ่นเอฟนี่
2: ถ้าเขาควบก็เล่นมือถือ
0: ถามได้แล้วเหรอถามได้แล้วนะ
2: หูตัวเก่งเหรอเฮาก่อน
0: แม่
3: แต่ก่อนมีคนเคยว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้คนเข้ามาใกล้กัน
0: เจ้า
3: อันนี้กระแตนะครับลูกหลานญาติการอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถมาอู้กับพ่อกับแม่ได้เหมือนอยู่ข้างๆกัน
2: แม
3: ่แต่กับแหมด้านหนึ่งคนที่อยู่ใกล้กันจะทำให้ห่างไกลกันออกไป
0: เจ
2: ้
0: า
3: ลองนั่งกันสัก5คนนะครับนั่งกินข้าวด้วยกันนี่นะนั่งอู้กันเนี่ยโทรศัพท์คนเครื่องครับ
0: เดี๋ยวต่างคนต่างจะก้มหน้า
3: แล้วแม่นไกลกันออกไปไกลกันออกไปถ้าเอาเทียบกับสมัยก่อนนะครับเนาะข้าแม่นี่มันมีอย่าง
2: กี่ข้าวแล้วล้อมวงกัน
0: ช่วงที่กินข้าวกันคือช่วงที่ได้อู้กัน
3: แม่นครับ
0: เนาะ
3: มันเป็นยุคอนาล็อกผมนี่โชคดีอยู่ในยุคของอนาล็อกเปลี่ยนผ่านมาเป็นดิจิตอลเน
0: ี่
3: ยเฮาฮู้เฮาหันอะยังหลายต่อหลายอย่าง
0: เฮาหันข้อเปลี่ยนแปลง
3: แม่นครับแล้วเฮาคิดถึงสมัยก่อนนี่มันรู้สึกม่วนอกม่วนใจ
0: เจ้าน
3: ะครับ
2: มันอบอุ่นเนาะ
3: แม่นคร
2: ับ สมัยแต่ก่อนเนี่ยมีอย่างกินด้วยกันล
3: ้
2: อมวงมันมีมือถือสักเครื่องเนาะอยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นสมัยแต่ก่อนเป็นอี้แต่ละบัดเดี๋ยวนี้มันเป็นจี้แต่แต
3: ่
2: เปิ้นกินข้าวด้วยกันนี่แทบจะบ่ค่อยกินร่วมกันละบัดเดี๋ยวนี้นะ
3: กินไข่กินมัน
2: เนาะกินไผ่กินมันไปเหี้ยมันเป็นย่านไปเหี้ยเนี่ยแล้วก็บางคนก็เมางนงันงนงันอยู่กับมือถือละอ่อนบางคนซ้ําให้เล่นเกมติดเกมเนี่ย
3: เมื่อก่อนนี่ถ้าอยู่บ่ครบวงนี่กินมาได้นะเข้าเนาะ
2: ได
3: ้ต้องรอกันก่อน
0: ต้องรอกันเนาะเพื่อบางคนยังบ่ลูกยังการมาเตื้อ
3: ครับ
0: นะเจ้าลูกหลานบางคนยังบ่ลูกตีโรงเรียนมาเตื้อเดี๋ยวรอเขาแฮมสักกรรมแล้วพอมันได้กินข้าวพร้อมหน้าเนี่ยมันยากคือคนที่ต้องเกียมของกินในแต่ละวันจะมีกำลังใจนะเนาะพอถึงมันพูกมาถึงมื้อตึงมื้อละวันนี้เขาจะแยกยังกินดีจูหมู่คนนี้จะมักอันนั้นคนนี้จะไม่พ่อจะหูใจกันหมดนะเจ้าเป็นสิ่งที่ดีคุณผู้ฟังแต่แล้วช่วงเวลากินข้าวเนี่ยคือช่วงเวลาดีของเฮานะเจ้าอยากให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการกินเรื่องใจใส่ใจกับคนที่กำลังล้อมวงกินข้าวกับเฮาเนาะอันนี้จะเป็นสิ่งที่อยากให้มันกลับมา
3: พ่อแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็อาศัยจังหวะเนี่ยสอนลูกสอนหลานเวลากินข้าวแล้วก็ยามเข้าหลับเข้านอนในสมัยก่อนนี่นะครับแต่ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปนะครับ
2: มันมาใครมีละ
3: ต้องปรับจูน
2: บ่ค่อยมีเลยในสังคมเฮาบ่เดียวมันกลายเป็นสังคมมันก้มหน้าเนาะนะที่เขาว่าสังคมก้มหน้าม
0: ันถึงเป็นจะยะ
3: ถ้าเฮาใจคือเกิดประโยชน์มันก็จะมีประโยชน์อย่างบางคนเพื่อใจหาเงินหาทองใจทำมาหากินอันนี้ก็เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ฉะนั้นมันเป็นดาบสองคมนะครับเน
2: า
3: ะ
2: แม่นแม่น
3: ครับ
0: เจ้า
2: บางคนเปิ้นก็ดูคลิปที่มันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการเกษตร
3: ครับ
2: แล้วก็เปิ้นก็เอามาทำแบบตามในคลิปอันนี้มันก็เกิดประโยชน์เนาะสร้างอาชีพสร้างรายได้อันนี้มีหลายคนนะที่แม่หลวงฟังมานะบางคนนี่เปิ้นบ่เคยทำกับข้าวเลยแล้วเปิ้นก็ดูในคลิปเนาะเปิ้นมาเปิ้นก็บอกเฮาก็ถามเปิ้นว่าเฮ้ออ่านแปลสูตรไหนมาก็ในคลิปมือถือ
0: น
2: ะ
0: จ๊ะด
2: ู
0: ใน YouTube ดูในนั่นในนี
2: ่เออนี่อันนี้มันเกิดประโยชน์หรอก
0: เน
3: า
0: ะ
3: ไฟรู้ไฟเรียนนะครับนะครูบาอาจารย์เต็มโลกอินเทอร์เน็ต
0: เปิ้นหงว่าเฮาใจเฮือจ้างมันก็จะเกิดประโยชน
3: ์แม่นล่ะครับ
0: ถ้าเฮาใจไปเลยไปเตยนี่มันก็บ่ได้ประโยชน์หยังบางทีกลับมีโทษ
3: ครับ
0: แม่นน้องเก่งขออนุญาตปิ๊กไปที่เรื่องของ
3: สภาพอากาศ
0: สภาพอากาศกำหนึ่ง
2: อา
0: จารย์ซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าก็ได้บอกมาว่าของฮื้อเตือนภัยในเรื่องของอากาศเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันซึ่ง
2: นี่เป็นได้พ่อง
0: เมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเจ้าจากเพจของเชียงใหม่นิวส์นะเจ้าเพิ่นก็ได้นำข้อความของปภ.นะเจ้าแจ้งเตือนแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมก็คือวันนี้เนาะ
3: ครับ
0: เนาะ4ถึง6กรกฎาคมเจ้าบ้านเฮาก็แม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปูนลำปางพะเยาแพร่แล้วน่านนะเจ้าซึ่งบางพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยมันต้องยอมรับเลยว่าบ้านเฮาเป็นดอยเป็นเขามีแม่น้ำลำคลองนักเนาะมันก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นดินถล่มดินสไลด์อย่างที่เคยเป็นมาแม่แจ่มอมก้อยดอยเต่าเจ้าพื้นที่ดอยทั้งหลายกัลยาณิวัฒนาสายเหนือเกาะฝางแม่อายชัยปราการเจียงดาวแม่แตงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เฮาก็ห่วงใยนะห่วงใยในทุกพื้นที่แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเกาะอุ่นใจได้แหมต่างนึงก็คือพื้นที่ท้องถิ่นเปิ้น
3: ครับ
0: อบต.เทศบาลอบจ.ทั้งหลายเปิ้นก็จะมีการออกไปดูแลตรวจสอบหากว่าพื้นที่ของเปิ้นเป็นพื้นที่ที่เสี่ยง
3: ครับ
0: นะเจ้าเปิ้นก็ได้รับนโยบายนะเจ้าแนวนโยบายคำสั่งจากทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กันมาแล้ว
3: ครับ
0: นะเจ้าเน
3: า
0: ะ
3: คือมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพราะว่าน้ำป่าไหลหลากนี่มันเอาอย่างเต็
0: มมันเวยนะ
3: อย่างแรกสิ่งที่เกิดขึ้นที่แม่แจ่มนะครับเน
0: า
3: ะมันแน่เชื่อเหมือนกันว่าน้ำท่วมแม่แจ่
0: ม
3: ทั้งนั้นที่แม่แจ่มอยู่บนดอยนะครับ
0: นั่นนะ
3: โอ้ท่วมแบบเยอะเลยนะครับ
0: เจ้าภูมิภาคแต่ละภาคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนาะ
3: ครับ
0: เจ้า
2: ก็อย่างที่ว่านะคะดอยมันหัวโล้นนะคะน้องเก่ง
0: เจ้าน
2: ั่นนะมัน
3: ต้นไม้
2: มันอุ้มมันมีที่อุ้มน้ำไง
0: แม่นนะนะเจ้าเพราะนั้นก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาตัวดูแลกันตัวนะเจ้าในเรื่องของภัยธรรมชาติหากว่าในพื้นที่ป้อหลวงแม่หลวงนะเจ้าประธานชุมชนเทศบาลอบต.ทั้งหลายนะเจ้าก็ขอฮือช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลพี่น้องประชาชนของท่านนะเจ้าน้องเก่งเองมาอย่างที่บอกว่ามาทำหน้าที่แต่น้องยุ้ยสกรรม
2: ค
0: ือเวลาน้องยุ้ยเดินทางนะเจ้า
2: ก่อนฮือหายใจก่อน
0: บ้านป้าลูกอมก่อยมา
3: บ
0: ้านไก่นะเจ้าบ้านป้าอยู่อมก่อยปุ้นเน
2: า
0: ะป้าก็จะใช้เวลาเดินทางหน่อยคุณผู้ฟังเจ้าหันใจเปิ้ลเนาะตอนนี้เปิ้ลมาถึงห้องส่งแล้วนะเจ้าน้องเก่งก็จับคือแม่ลงนุ้ยกับไอ้ติ๊กได้อู้กันไปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวน้องเก่งขออนุญาตแปะมือเปลี่ยนกับน้องยุ้ยสักการ
3: ์
0: นะเจ้า
3: ถ้าผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่เฮาอู้ย้ำเตือนกันเนี่ยเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยนักแต่แต่นะแม่หลวง
2: นักกาน
3: ักแต่แต่มาทุกรูปแบบเลยนะครับ
2: เปิ้ลเงียบแต่แต่แล้วมันก็มีติ๊กๆเนาะมันอย่ามูจากหมดจากเสี่ยงจ
3: ้ะโอ้มันประเดี๋ยวนี้ซ้ำทำงานหนักอันนี้นอกจากจะโทรแล้วนะครับผมต้องเตือนว่าตอนนี้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับ TikTok ตอนนี้มิจฉาชีพปลอมแอคเคาท์คนดังคนหน้าตาดีนะครับ
2: มารูปใหม่มาม
3: ารูปแบบใหม่และดูดคลิปของเจ้าของโปรไฟล์นั้นมาตุยทั้งหมด
2: ดู
3: ข้อสังเกตง่ายๆนะครับ
2: มันล้ำหน้าขนาดนี้เลย
3: ค่
2: ะ
3: แม่นครับแม่หลวงข้อสังเกตง่ายก็คือดูที่ผู้ติดตามถ้าผู้ติดตามมี100 200เอ่ะมันถึงมาใจละตีไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับถ้าคนลงคลิปเยอะๆบ่อย
2: ๆ
3: อย่างน้อยๆจะต้องมีคนติดตามหรือว่าเพื่อนเนี่ย 2,000 3,000ครับถ้าอย่างคนที่เปิ้นบ่ค่อยเล่นเปิดไว้ดูบ่ได้อีนะเปิ้นจะบ่ค่อยลงคลิปวิดีโอนะครับเปิ้นเพิ่นก็จะน้อยแต่สำหรับคนที่ลงคลิปวิดีโอเยอะๆ และมีเพื่อนน้อยเนี่ยสังเกตดีๆนะคือมิจฉาชีพและจะเข้ามาทักเฮาสวัสดีถ้าเป็นพ่อใจพ่อใจก็จะมีมิจฉาชีพที่เป็นแม่หญิงเนี่ยทักมาสวัสดีค่ะอยากทำความรู้จักจะเป็นอี
2: แล้ว
3: ก
2: ็แบบนี
3: ้โปรไฟล์หน้าตาดีถ้ายังไม่หลวงเนี่ยจะโดนมิจฉาชีพที่ใส่หูโปรไฟล์ไปเพ้อใจสวัสดีครับอยากทำความรู้จักนะครับ
2: อยาก
3: ไม่หลวงเปิดพอโอ้โปรไฟล์ดีหน้าตาดี
2: อันนี้ที่เคยมีมาแล้วเนาะคนโดนมา
3: แม่นครับต้องระวัง
2: อันนี้เขาหูภัยล่วงแน่แล้วเขาก็ระวังไว
3: ้แม่น
2: มีไข่หูอย่างมากก็มาเตือนมาบอกกันนะเจ้าน่าจัดดีแล้วกันที่เขาหูละเนาะว่าภัยมันจะมารูปแบบนี้เขาเลี่ยงได้เขาก็เลี่ยงเลย
3: ครับ
2: อันลบไปเลยเนาะบอกไปเลยเน
3: า
2: ะ
3: แม่นมาจับปิดต้องไปอู้ไปต่อถ้าเขาหมองจัก
2: แม่นบอกไปเลย
3: เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามิจฉาชีพทำงานกันหนักมากนะครับ
2: เพราะว่าเงินมันรั่วไหลหมองตะใดตะดีหมองกิบพันล้าน
3: แล้วอย่างหนึ่งที่ผมได้ข่าวมานะครับว่าตอนนี้ทุนสีเทาตอนนี้ในเชียงใหม่เนี่ยมาเกิดขึ้นนักขันหัด
2: และมาเดี๋ยวก่อน
3: คนไทย
2: เดี๋ยวก่อนจะไปทุนเทาเอาทุนสีขาวนี่แนะนำตัวก่อน
0: จะขาวกับบักขาวแต้มหมอกมอยๆเนี่ยเนาะ สวัสดีคุณผู้ฟังเจ้าน้องยุจารย์วันขยันอปมชจากอำเภอหางดงมารายงานตัวแล้วนะเจ้า
2: ฟังนะไกลแต่หางดง
0: หางดงฟังชื่อเหรอก่อน
2: ไกลเลยจำต้องค่ะ
0: เจ้าแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้รถค่อนข้างที่จะมีปริมาณเยอะนะเจ้า
2: แต่เกี้ยมาไม่หลงมาร
0: ถเจ้าเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการสอบกพที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรา30,000กว่าคนจะมานะเจ้าตอนนี้ก็คงจะเริ่มเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าร
2: ถเนี่ยมาตีแต่ตีว่าแต่กี้ถึงมาจ้า
0: เจ้าแล้วก็เช็คตัวเก่าตัวว่าเพราะว่าตะกี้ก็ฟังในรถว่าเฮาอู้ถึงเรื่องของสภาพอากาศก็เริ่มจะมีเจ็บคอปวดหัวแล้วก็เอ๊ะเฮามาไหวก็อ่ะก็กินยามาเหือดแตกเหือดแตกก่อนจะถึงสถานีเนี่ยเจ้าเจ้าก็เลยกล้ามาถึง
2: อากาศมันเปลี่ยนนะเจ้าช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพตัว
0: เจ้าเจ้าแล้วเดี๋ยวพอหลังจากดำเนินรายการเรียบร้อยแล้วในวันนี้เราก็จะไปงานประต้อมกันเน
2: า
0: ะเจ้า
3: พูดถึงวันสองวันนี้เศรษฐกิจเชียงใหม่จะหมุนเวียน
0: แม่
3: แล้วก็ยิ่งเข้ากับโครงการเนาะ
0: จ้าแม่น
3: 40 60
0: แม่นเดือนที่2มาแล้วนะจ๊ะหลายท่านก็เริ่มใจแล้วนะจ๊ะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าร้านที่เป็น SME หรือว่าผู้ค้ารายย่อยเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเป็นการกระจายรายได้ให้กับเปิ้นตวยนะจ๊ะร้านนั้นหน่อยร้านนี้หน่อยนะวัน1 200บางทีก็กาแฟแก้ว1ร้านนี้ก็เสี่ยงแค่20กว่าบาทนะจ๊ะ30กว่าบาทแล้วก็เฮาก็ไปร้านต่อไปที่เฮาอยากจะไปจับจ่ายใช้สอยมันก็โอเคได้ประโยชน์กันพอสมควรเนาะ
2: บางคนกับใจหมดภายใน1อาทิตย์อ่ะมาถึงเดือนแล้ว
0: จากบางคนมากกว่า
2: ไปใจ1วัน
0: แม่นไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคนะเจ้า
2: ผมใช้จำเป็นในบ้านในครัวเรือน
0: เจ้าสำหรับผู้ที่มีบัตรประชาราษฎร์ก็ได้สิทธิ์อยู่ 1,000 บาทต่อเดือนเน
2: า
0: ะก็ใช้สิทธิ์ของท่านได้ด้วยนะเจ้าแต่ว่าใช้ครั้งเดียวได้เลยแต่ว่าของเฮานั่นคือวันละ200นะเจ้าโดยประมาณนะเจ้าก็คือเดือนละ 1,000 บาทนะเจ้าก็ถือว่าได้ประโยชน์เหมือนกันเนาะเจ้าก็เตรียมตัวตัวละกันในเรื่องของการที่เฮาเป็นศูนย์สอบของภาคเหนือในเรื่องของการสอบก็พอเน
2: า
0: ะเจ้า
2: พวกนี้เน
0: า
2: ะ
0: แม่น
3: ใจรถใจถนนต้องวาง
0: แผนวางแผนการเดินทางตัวนะเจ้าเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะนักแน่ๆนะเจ้า
2: เพราะว่าตะกี้เห็นป้ายทะเบียนรถเน
0: า
2: ะต่างจังหวัดอะ
0: เจ้า
2: หน้าขนาดเลย
0: แม่นเจ้าก็
2: เป็นว่าเพิ่นจะสอบกพกัน
0: แม่นเจ้าแล้วก็เป็นลายโรงเรียนในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็อำเภอรอบอำเภอเมืองนะเจ้า
3: สนามสอบ
0: แม่นแม่นเจ้าประมาณ10กว่าโรงเรียนนะเจ้าก็
2: คนที่อยู่เชียงใหม่ก็โชคดีไปเราต้องได้ไปไกล
0: เจ้า
2: เน
0: า
2: ะ
0: อาจจะต้องวางแผนตัวสำหรับใครที่มีธุระปะปังในวันพรุ่งนี
2: ้
0: จะต้องเดินทางเนาะเจ้าเพราะว่าศูนย์สอบตึงมดของเฮามี13สนามสอบ
3: ครับ
0: เจ้าก็บอกว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์การลานานะเจ้าโรงเรียนก็ได้ประชานุเคราะห์60จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ามหาวิทยาลัยพายัพโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่นะเจ้าวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่นะเจ้าโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่วิทยาลัยเทคนิค
5: สมณศักดิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่นะเจ้าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่โรงเรียนหอพระนะเจ้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยแล้วก็อาคารเฮียนรวมนะเจ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม
6: ่คร
7: ับ13ตีก่อน
6: เมืองด้านในที่เต็มแอดแน่นอนนะครับ
5: เจ้าก็มีทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายภาคเช้าก็เริ่มสอบตั้งแต่ 9:00 นจนถึงเที่ยงนะเจ้าแล้วก็ภาคบ่ายก็คือตั้งแต่ 14:00 นจนถึง 17:00 นมะแลง
6: มันจะนัวกันช่วงบัดเจ้ากับตอนเลิก
5: แม่น
6: ๆฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังพ
5: ี่
6: น้องประชาชนเลี่ยงใดเลี่ยง
5: เจ้าน
6: ะครับแล้ววันพุธก็มีถนนคนเดิน
5: อาเมน
7: คนที่เลิกสอบแล้วบ่นก็จะมาจับจ่ายเอี่ยวกันแล้วก่อนจะปิกบ้าน
6: มันจะมีอยู่3ช่วง
5: เจ้า
6: ช่วงเจ้าตอนเดินทางแล้วช่วงนึงพ่อแก่แม่แก่ที่ไปขายครัวถนนคนเดินจะเข้าช่วงบ่าย
5: เจ้า
6: แล้วก็จะตอนเลิกช่วงมะเร็ง
7: แล้ววันนี้แหมก็มีถนนคนเดินที่วัวลาย
5: แม่นเจ้า
7: เนาะ
5: เพราะฉะนั้นคนนักแน่นอนบอกว่าจะไปทางใดนะเจ้าเพราะนั่นก็เพื่อเวลาเพื่อใจไว้ตัวนะเจ้าในการเดินทางเนาะเพราะบางทีรถหน้าก็รถติดเนาะเจ้าเพราะว่าถนนมันน้อยแต่รถก็ต้องทำใจ
6: อ
5: ัน
6: นี้ยังบรรวมถึงฟ้าฝนนะฮะ
5: แม่แม่เจ้า
6: เพราะว่าตอนนี้พายุเข้าช่วงนี้พอดี
5: เจ้า
6: เ
5: ป็นบอกว่าเป็นพายุไมซักอีกการทั้งเต่าที่น้องยุ้ยอ่านมานะเจ้าเข้าประมาณ4-6กรกฎาคมนะจ๊ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนแต่ว่าก็ส่งผลกระทบในเรื่องของฝนฟ้าที่มันจะตกบ้านเราเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเพิ่มหนักขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับพี่น้องที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลนะจ๊ะพื้นที่ลุ่มต่ำนะจ๊ะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะจ๊ะหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติ
7: ป่าแดด
6: ประจำก
7: ัน
6: คร
7: ับ มันใกล้น้ำปิงสุสาน
5: เจ้าอันนี้ต้องเตรียมยกของที่มันจะเสียหายขึ้นสู่ที่สูงก่อนเน
7: า
5: ะเพื่อป้องกันความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้
7: แต่ภาวนานะคือมันผ่านไปเหี้ยเพราะว่าเขาก็นึกอุ่นใจว่าเปิ้นมีการคุดลอกแม่น้ำปิงไปก็คงจะช่วยได้นักอยู
5: ่แม่นแม่นเจ้า
7: อย่างปีแล้วเนาะ
5: เจ้า
7: ปีแล้วก็ผ่านวิกฤตมาได้ก็โอเค
5: เจ้า
7: แต่ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าปริมาณน้ำอ่ะมันจะมาหนักก่อน
5: เจ้าเจ้าน
7: ั่นนะ
5: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังกันไว้ตัวแล้วก็ติดตามสถานการณ์ข่าวสารในเรื่องของดินฟ้าอากาศตัวเนาะเจ้าก็บางทีเปิ้นแจ้งเตือนเอ๊ะมันมาท่วมแต่ก็หาเนาะไปว่าก็หาน
7: ะตันอย่างพ่อทาไม่หลวงล่ะชาวบ้าน
5: อ่
7: ะพ่อกังวลใจกันล่ะน้องยุ้ย
5: เจ้า
7: ไม่หลวงปีนี้น้ำมันจะท่วมบ้านเฮาก็หาประเด็ดอีเน
5: า
7: ะ
5: เจ้า
7: เขาก็ว่าเอ๊ะอันนี้เขาก็มูปริมาณน้ำฝนเฮาคอยติดตามกันแล้วกันนี่เนาะเฮาก็ลุ้นกันดีกว่า
5: เจ้า
7: ขอมันเหมือนปีที่แล้วอีน้องให้มันผ่านไปด้วยดีเหี้ยบ่มันต้องมีการท่วม
5: เจ้า
7: แต่ว่าถ้ามันหมั่นคุดหลอกแม่น้ำปิงนี่มันก็ดีนะ
5: แม่น
7: เนาะน้องยุ้ยเนาะเว้นปี2ปีก็ไปก็ได้เหรอ
5: เจ้า
7: เนาะ
5: เพราะวัตกรที่มันพัดพามากับน้ำเนี่ยมันก็สามารถทำให้น้ำมันตื้นเขินได
7: ้แม่น
5: แล้วเวลาฝนตกหนักๆแล้วน้ำมันไปไม่ได้ก็ท่วมหะเหมาะ
7: แม่น
5: เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคำว่าภาครัฐหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องสอดส่องดูแลช่วยกันตัวนะเจ้าชาวบ้านก็ต้องสอดส่องตัวแล้วก็ที่แน่ๆก็คือบ่าทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
6: นี่สำคัญ
5: แม่นแม่นเจ้า
6: บอกว่าถึงแม่น้ำปิงเนี่ยฝ่ายที่กั้นน้ำหลายตีก็ได้เกิดความเสียหายนะครับเมื่อน้ำท่วมเมื่อ2ปีที่แล้วนะคร
5: ับ
6: ก็ได้รับผลกระทบพอสมควรบางฝ่ายก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม
5: เจ้าน
6: ี่นะครับหลายตีนะครับ
5: เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นห้องว่ามันอาจจะยังมาเกิดเหตุการณ์นะเจ้าเฮาก็ต้องสอดส่องดูแลถ้าหากว่ามันสามารถที่จะป้องกันด้วยการที่จะไปซ่อมแซมเนาะหรือว่าก่อสร้างหรือว่าทำให้มันมั่นคงถาวรได้ก็ขอให้เร่งมือทำไว้ก่อนนะเจ้าเพราะว่าเผื่อว่าถ้าน้ำมาเนี่ยเฮาเอาบ่ทัน
7: แม่น
5: เจ้า
7: ระวังและป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด
5: เจ้าเพราะว่าตอนนี้เราที่ดูหน้าสื่อโซเชียลของเชียงใหม่ก็จะมีการสร้างนะเจ้าในทุกอำเภอหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยมีการเตรียมการรับมือนะเจ้ากับฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็บอกว่าขอให้ทุกหน่วยงานนั้น
7: ช่วงวันนี้จนถึงวันที่อย่างหก
5: วันที่6เจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: ถ้าผู้ฟังประชาชนฟังอยู่นี่อุ่นใจขนาดนี้เลยนะครับ
5: ยิ่งที่มันอยู่ใกล้น้ำปิงเนาะอันนี้เกียมทรายมาละอย่างของน้องยุ้ยห่างดงถ้าฝนตกหนักๆเอาแล้วเนอร์มาแล้วเนอร์มันจะได้ใส่ทรายละก้ายเน
7: าะปีที่แล้วนะที่ประเด็นนะที่ตาหน้าบ้านแม่หลวงเขาฮะนะหน
5: ้
7: าโรงเรียนพี่มานเด็กนะโอ้นายกประเด็นนายกรุ่งปีชาเปิ้นเตรียมแผนไว้อย่างดีใช้กระสอบบิ๊กแบ็กใหญ่ให้นะเอาไว้ใส่ทรายเน
5: า
7: ะแล้วใช้รถเคนยกเน
5: า
7: ะ ถุงใหญ่เลยนะกล่องเต็มตะหม่อนดอยน้ำมันแหนมมันกับบะท่วง
5: ไม่กลัวก
6: ันอันนี้ก็รู้ว่าเป็นการป้องกัน
5: จะเอามาขู่ไว้ก่อน
7: เอามาขู่ไว้นะเพราะว่าเออมาเตือนนี่กับมากับมาเตอร์เนาะคือเฮาบ่ต้องใจกูเตือนนี่จะมีพี่น้องทหารเน
5: าะเจ้า
7: ใช้แรงคนเออตักทรายกันแล้วก็อาศัยกระสอบต้องยุ้ยกว่าจะได้แต่ละแก่นนี่ปัดต่อเจ็บหลังเจ็บแอวกันขนาดพอมันใจมันเสียพลังงานคนนักอ่ะ
5: เจ้าเจ้า
7: เออแล้วทีนี้ตีแล้วเนี่ยนายกประแดดเปิ้ลใจไอ้ถุงขนาดใหญ่ที่ว่านี่นะ
5: บิ๊กแบกเนี่ยเจ้า
7: เจ้าแล้วใช้รถแมคโครน้อยตักเข้าใส่แล้วใช้รถเครนยกถุงใหญ่ๆนั่นแหละวางไว้เป็นตั้งนะเออรอมาเตอร์หน่อมาได้กระตึ้งบัดรอบบ่เป็นอย่างละกำแพงเฮานี่แน่นหนาไรหน่อ
5: เจ้า
7: เออมันบ่ท่วมเมีย
5: มันกลัวมันไปแต่อื่นละ
7: มันได้กลัวเนาะปีนี้ให้ย่านให้ดีดาวเป็นยันไว้ก่อน
5: เจ้าเจ้าก็ช่วยได้เหมือนกันที่อื่นจะเอาไปทำห้องก็ได้ครูไว้ก่อนนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมแล้วกันในเรื่องของการรับมือกับสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งช่วงนี้แน่นอนว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ฝนตกชุกพอสมควรนะเจ้าเกือบจะทุกพื้นที่แล้วก็พื้นที่ไหนที่มันมีน้ำท่วมซ้ำเป็นประจำเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังไปแหมระดับหนึ่งด้วย
6: สิ่งที่ต้องระวังแหมเนี่ยคือโรคภัยไข้เจ็บ
5: แม่น
7: ที่มากับน้ำเนี่ยมันรู้อันตรายเนอะ
6: เพราะว่าผมเคยเห็นภาพหนู
5: เจ้า
6: ออกมากินเศษขยะที่คูเมืองเชียงใหม
5: ่เจ้า
6: เป็นซาวตัวนะครับ
5: ฐาน
6: ละคนคิงลูกขนาดนะครับฉะนั้นแล้วในต่อ
5: เจ้า
6: ในต่อน้ำเนี่ยถ้าจะมีนักพอสมควร
7: ออกลูกออกลานเน
6: า
7: ะ
6: ปัญหาก็มาจากขยะ
5: แม่น
6: นั้นเลย
5: เจ้า
6: ฉะนั้นแล้วอยากถึงจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันคัดแยกขยะ
5: เจ้าน
6: ะครับทิ้งคือถูกที่คัดแยกคือถูกต้อง
5: เจ้า
6: ช่วยกัน
7: มาใช้กันในคูเมืองหนึ่งกาดหลวง
5: ฮันเกือบจะทุกจี
7: ่โอ้
5: แต่ถ้าการนี่จะมีนักน้อย
7: การหลวงนี่น่าขนาดแล้วแมลงไปเจอลองไปเหี่ยวเพิ่ม
5: เปิ้ลบอกว่ามันเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเนาะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากพวกการไม่ขายตัวบอกว่าที่ไหนการไหนก็จ้างนะเจ้า
7: น่าขนาด
5: รักษาความสะอาดของแห่งขายเป็นตัวเนาะ
7: แมวหันแล้วแมวล่นหนี
5: แมวกลัว
6: บางเตือกันด้วยว่าอันนี้หนูหรือว่าแมวอะไร
7: แมวกลัว
5: เจ้าแล้วมันยิ่งหนูมันบอกกลัวนะมันพอหน้าเขาตัวหนาสรุปใครจะกลัวใครกันแน่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องช่วยกันนะจ๊ะในเรื่องของการรักษาความสะอาดเพราะเฮาว่ามันอาจจะมาช่วยเฮือหนูหายไปได้ในทันทีทันใดหรือว่าสัตว์อื่นๆที่มันมากินเศษอาหารเนี่ยแต่ว่ามันก็ช่วยเฮือลดปริมาณลงได้พอสมควรเหมือนกันจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันด้วยในเรื่องของการรักษาความสะอาดเนาะ
7: จ๊
5: ะปัดกวาดแผงขายของท่านให้มันดูเรียบร้อยงามตานะจ๊ะคนมาซื้อมาหาของก็เปิ้นก็จะได้มาอุดหนุนนะจ๊ะเพราะว่าหันร้านเฮาสะอาดสะอ้านดี
7: ตะกี้อู้ก็เรื่องเตือนภัยประเดี๋ยวนี้ก็มีแหมเตือนภัยนึงละ
5: ใหญ่ๆเจ้า
7: เตือนสายหิ้วเนี่ยรับฝากของเนี่ย
5: แม่นกำลังติดเทรนด
7: ์
5: กำลังเป็นกระแสนะเจ้า
7: แม่น
5: ข่าวที่กำลังดังไปทั่วโลกซึ่งก็เฮาก็บ่อยากให้มันดังอย่างอันเน
7: า
5: ะเจ้า
7: เปิ้นเอามาฝากเฮาหิ้วนะเฮาบ่ฮู้ว่าตังไหนมีอย่างพ่อบ่ฮู้
6: คือบางทีเนี่ยอย่างที่เราเคยอู้กันไปในหลายๆสัปดาห์ว่าคนที่มีจิตใจที่บ่ดี
5: เจ้า
6: ตอกย้ำคนที่บ่ตั้งใจคนที่หาช่องทางในการทำงานเนี่ยนะครับแต่พวกมิจฉาชีพหรือพวกที่บ่ดีเนี่ยก็อาศัยช่องตรงเนี้ยนะครับเข้ามาหากินเข้ามาหาผลประโยชน์กับคนที่เปิ้นมีความตั้งใจนะครับที่จะหาเงินเพิ่มหาอาชีพเสริม
5: เจ้าน
6: ะครับก็เลยโดนตกเป็นเหยื
7: ่อใส่ซื่อๆเน
5: า
7: ะ
6: แม่นครับ
7: เปิ้นบ่ได้เปิ้นบ่เคยมีทำความผิดอะไรอย่างเงี้ย
6: แม่นครับ
5: แล้วก็ต้องบอกว่ากลในการซ่อนยาเสพติดไปกับของที่จะส่งออกนอกประเทศเนี่ยบัดเดียวก็มีการพัฒนาขึ้นซึ่งบางทีเราไปดูที่เปิ้ลมีการวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเจ้าเขาก็จะว่าโอ้ซ่อนได้ขนาดนั้นเลยกาอย่าสเตอร์ก็เป็น
7: ผ้าเช็ดเท้
5: าผ้าเช็ดเท้าเบาะรองนั่งบางๆอย่าแต่พอเขย่าสารเสพติดออกมาได้เป็นกิโลเลยเออแสดงว่าปัญหาว่าวิธีการมันก็มีการพัฒนาในการที่จะซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ออกไปนอกประเทศเหมือนกัน
7: แปลว่าจะเป็นผลไม้
5: เจ้า
7: สามารถอาศัยในผลไม้ได้
5: เจ้าเจ้าอย่างเคสที่โดนจับนี่ก็คือกระเป๋าช้างนะเจ้า
7: เออ
5: แต่ว่าไม่ได้อยู่ๆก็คือซุกไปเป็นอันเป็นอันนี้ไม่ใช่นะเป็นเอาเย็บติดกับเป็นท้องว่าซับในเนาะเจ้า ซึ่งบางทีถ้าบ่สังเกตดีๆเนี่ยเฮา
7: ก็เนี่ยมันเนียนเด้
5: เจ้าหรือเฮาเคยได้ยินข่าวเมื่อหลายปีก่อนก็คือเอาฉาบไปกับสบายเนี่ยสบายบ้านเฮาเนี่ยที่จะเอาส่งไปขายต่างประเทศเนี
7: ่
5: ยแล้วก็ก้อยไปทำกรรมวิธีไปขูดไปเคาะเอาแล้วก็เป็นสารเสพติดก็ไปที่ต่างประเทศก็มีราคาสูงขึ้นนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนตัวนะเจ้าบอกว่าที่เปิ้นมีอย่างที่เฮาหันข่าวก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนาะเจ้าก็ต้องอย่าเชื่อใจเนาะถึงแม้จะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนสนิท
7: ก็ด
5: ี
7: กระเป๋าได้หรอกระเป๋ากำไปได้หรอติดไปด้วยหรอ
5: เจ้าเจ้า
7: เออไปจะไปหาฝากง่ายๆเนาะ
5: เจ้าเจ้าเพราะว่าตอนนี้ที่เฮาหันตอนนี้เป็นบอกว่าเตือนสายหิ้วรับฝากของสุ่ม4สุ่ม5เสี่ยงคุก15ปีหรือว่าปรับ1ล้าน1.5 ล้านบาทหรือว่า1,500,000 บาท
6: จากได้ค่าจ้าง 7-8,000
5: แม่น
6: ๆค่าปรับเป็นล้าน
5: เจ้าเจ้า
6: ฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากชัวร์ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจเลย
5: เจ้าเจ้า
6: ว่าอันเนี้ยฮับนี่แม่เขาจะฝากไปที่ของตรวจให้กำเตอร์
5: เจ้าเจ้าม
6: ีผิดกฎหมายก
5: ็
7: อันนี้ปันดูที่เจตนาเขา
6: แม่นครับแม่นตั้งใจ
5: เจ้า
6: แต่แต
5: ่
6: คือมาตรวจก่อน
5: อย่างเคสที่เมืองแปะที่มีการห้ามฝากส่งของไปต่างประเทศและเป็นเบาะนั่งนะจ๊ะเพื่อนก็บอกว่าเบาะนั่งมาขี้อันแต่อย่างมันรู้สึกหนักเพื่อนก็เลยลองกรีดเลยตัดสินใจกรีดดูแล้วมันก็มียาเสพติดแต่เพื่อนก็เลยเอาไปส่งให้ตำรวจว่าเนี่ยเพื่อนได้ห้ามฝากของมาแล้วมันเป็นมีของผิดกฎหมายซุกซ่อนมาตัวก็จับได้นะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องไปหาต้นทางแห่งว่าส่งมาจากไหนจ้าวซึ่งประเดี๋ยวนี้ในเรื่องของการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะจ้าว
6: บางทีมันไม่ได้มาจากประเทศเฮา
5: เจ้า
6: ประเทศเฮามันเหมือนประเทศทางผ่านนะครับเพื่อไปส่งต่อประเทศที่3
5: เจ้าน
6: ะครับเหมือนกับโจรหรือว่าคนที่บดีเนี่ยอาศัยคนไทยเฮาเนี่ยเป็นเครื่องมือ
5: เจ้าน
6: ะครับ
5: แม่นเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังตัวเพราะว่าจะบอกว่าเราจะต้องป้องกันเต็มที่เนี่ยบางทีมันเต็มที่ไปได้เพราะบางทีมันมีช่องทางธรรมชาติซึ่งบางทีเรายังเข้าไปถึงเลยเนาะเป็นป่าเป็นเขาอย่ามันก็อาจจะทำให้เป็นตีเล็ดหลอดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันอย่างไปทำมาเต็มที่ที่เราทำได้ก่อนดีกว่าเนาะจากอะไรก็จะช่วยป้องกันได้ในส่วนหนึ่งก็ยังมีประเด็นแถมนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอเวลาแล้วก็ไล่ล้างมาแล้วนะเจ้า
7: อย่างมาโวยนะ
5: แม่นเจ้า
7: ฮะโอ้กันกำเดียวบ่ได
5: ้ก็เตือนภัยกับน้ำท่วมเนาะ
7: ไปละ
5: ก็หมดเวลามาเป็นยังนะเจ้าแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราก็มาต่อกันแถมวันหนึ่งแต่ว่าเป็นการบันทึกเทปนะเจ้าแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารมาอู้กันได้ฟังแถมนะเจ้าก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับคุณผู้ฟังมามากก็น้อยนะเจ้าหรือว่าเป็นเรื่องที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนาะ
7: เ
5: จ้าก็เดี๋ยวติดตามว่าวันพรุ่งนี้มีอะไรยังมาเล่าให้กันได้ฟังแถม
7: ไปสอหาเรื่องมาก่อน
5: ไปสอหาเรื่องมาก่อน
6: ระวังอันนี้ระวังมิจฉาชีพระวังเอาไว
5: ้
6: ช่วงนี้จะโทรมาบ่อยมากนะครับระวัง
5: เจ้าอันนี้ก็ฝากกันไว้ในท้ายรายการวันนี้ในรายการคุยข่าวอปมช.นะเจ้าวันนี้คงต้องนำรายการลาไปก่อนแล้วบอกว่าจะเป็นน้องยุจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
7: เจ้าข้าเจ้าตุลากิติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเจียงใหม่เจ้า
6: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับจากพคบ.เจียงใหม่รุ่นที่2ครับ
5: เจ้าวันนี้เฮา3คนลาไปก่อนแล้วเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธแก้วพิบูลย์ครับกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย
6: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกให้พร้อมรับอิทธิพลพายุไมซักที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังการตัดแต่งกิ่งลดความเสียหายจากลมพายุเป็นต้นและติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ทันทีสำหรับกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายนั้นเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยโดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุไมซักตลอด24ชั่วโมงโดยคาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี
7: ้นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มเป็นผลกระทบจากอิทธิพลพายุไมซักทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีฝ ฝนตกสะสมต่อเนื่องรวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทั้งมิสเตอร์เตือนภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดคมสันต์คำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: สาธารณสุขจังหวัดตรังเน้นย้ำผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก
8: นายแพทย์สงกรานต์ใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมากโดยเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยสาเหตุที่พบการระบาดในกลุ่มเด็กเล็กเนื่องจากเด็กวัยนี้มักชอบเล่นของเล่นร่วมกันหยิบของเข้าปากหรือใช้มือจับปากจมูกตาทำให้เชื้อโรคเข้าร่างกายได้ง่ายจึงขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในสถานศึกษาโดยเน้นย้ำให้บุคลากรทางการศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กคนอื่นทันทีแจ้งผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีหากมีเด็กป่วยมากกว่า2รายขึ้นไปในห้องเดียวกันในระยะเวลา1สัปดาห์ควรปิดห้องเรียนอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของและบริเวณพื้นห้องเรียนหลังเปิดเรียนควรเฝ้าระวังคัดกรองอย่างเข้มข้นต่ออีก1สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

ท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนัก

0: สู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชา

กช่วงวัยนะคะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายรวมถึงบทเพลงเพราะๆกันด้วยค่ะค่ะเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage สวทชิงใหม่ PRD ฝากกดหัวใจดวงน้อยๆนะคะช่องทาง TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ใกล้กันยิ่งวันไหวหากเธอรู้เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอปรัชญาพรตยติชัยเดือนนี้ก็มีการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยนะคะแล้วก็มีการซื้อสินค้ามีการจัดหาเดลิเวอรี่รวมถึงมีการส่งเสริมให้ทางร้านค้าผู้ประกอบการเนี่ยใช้แอปพลิเคชันเป็นตัว AI นะคะนำเทคโนโลยี AI ก็คือนกกระซิบเป็นแอปพลิเคชันบนหูเงินค่ะที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้ร้านค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจแล้วก็บริหารร้านค้าได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะคะตอนนี้เนี่ย AI ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นผู้ช่วยที่จะช่วยบริหารจัดการทั้งเรื่องของราคากลางเรื่องของต้นทุนเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนะคะซึ่งหลังจากเปิดให้บริการก็มีการตอบรับดีมากจากผู้ประกอบการให้เห็นว่าร้านค้ารายย่อยเนี่ยพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารธุรกิจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของภาครัฐนะคะก็ไปสำรวจตรวจสอบมาไปสังเกตมานะคะว่าร้านค้าบนแอปพลิเคชันหุงเงินเข้าใช้งาน AI นกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายโดยคำถามที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเลยก็คือการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus การสมัครเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มวิธีใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินหรือว่าการใช้สิทธิ์ในโครงการต่างๆของภาครัฐนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยฟีเจอร์เซลล์อินไซต์หรือว่าระบบวิเคราะห์ยอดขายบ

แอปพลิเคชันถุงเงินก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะมีร้านค้าเข้าใช้งานกว่า 440,000 รายส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปดูข้อมูลวิเคราะห์ยอดขายรายวันนะคะแล้วก็ดูข้อมูลวิเคราะห์รายเดือนเฉลี่ยเนี่ย 1.5 ครั้งต่อรายสะท้อนว่าผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนธุรกิจแล้วก็ตัดสินใจเชิงการค้ามากขึ้นนกกระซิบ AI ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบตอบคำถามอัตโนมัติหรือว่าแชทบอทนะคะแต่ว่ายังเป็นผู้ช่วยด้านธุรกิจที่ช่วยให้ร้านค้าเนี่ยบริหารจัดการกิจการต่างๆผ่านฟีเจอร์สำคัญอย่างเช่นการสรุปการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติการแสดงช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดนะคะการช่วยวางแผนสต็อกสินค้าติดตามราคากลางด้วยว่าวันนี้หมูเห็ดเป็ดไก่มีราคากลางจากกรมการค้าภายในเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการประเมินต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ร้านค้าเนี่ยตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจได้อย่างแม่นยำนะคะนกกระซิบ AI เนี่ยรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเวอร์ชั่น 5.50 ขึ้นไปนะคะร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้เพียงเข้าระบบในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านค้าแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลใช้ฟิลเตอร์วิเคราะห์นะธุรกิจได้ตลอดเวลาเลยก็คือมีแอปพลิเคชันถุงเงินเสร็จแล้วก็จะมี AI นกกระซิบให้เข้าไปได้สอบถามกันด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบรื่นใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆแบบเพลงเพราะๆนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยฝนตกที่ไหนไปเช็คอินที่ไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นการท่องเที่ยวแบบกรีนซีซั่นนะคะหลายท่านเลยก็มีการวางแผนในการเดินทางไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะบนดอยนะคะไปจิบกาแฟบนดอยเย็นๆกินหมูกระทะกินชาบูไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปเดินป่าไปโอ้โหเขาเรียกว่าไปพักผ่อนไปเติมพลังให้กับชีวิตนะคะก็อยากที่จะให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและระวังด้วยถ้าขับรถขึ้นเขานะคะขับรถด้วยความไม่ประมาทต้องเช็คระบบเบรกระบบยางที่ปัดน้ำฝนให้ดีวางแผนการเดินทางด้วยค่ะช่วงนี้ดูกันที่การทานอาหารที่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยเขาเรียกว่ามีการตั้งธงโภชนาการให้เป็นมาตรฐานการบริโภคอาหารของคนไทยแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมอาหารสุขภาพผลักดันลงเฮลตี้แคนทีนที่ทุกคนเข้าถึงง่ายนะคะก็จะมีการขับเคลื่อนแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางนโยบายด้านอาหารแล้วก็โภชนาการเพราะว่าการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเปิดตัวซึ่งจะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพในชีวิตประจำวันได้ก็มีการร่วมกันขับเคลื่อนต้นแบบที่จะนำข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพดีของคนไทยแล้วก็เป็นการนำไปปฏิบัตินะคะอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งตอนนี้จากสถานการณ์เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็ส่งผลให้คนไทยเจ็บป่วยจำนวนมากค่ะสาเหตุหลักมาจากการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมนะแล้วก็ดูจากประชาชนเนี่ยถ้ามีธงเรียกว่าธงโภชนาการจะทำให้เข้าใจง่ายว่าควรกินอะไรแล้วก็ควรกินมากน้อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งนี้เนี่ยมาตรฐานเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนสุขภาพได้ก็เลยต้องมีการสร้างสิ่งแวดล้อมอาหารสุขภาพควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ในการเลือกอาหารที่ดีทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการพัฒนาโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพหรือว่า healthy canteen รวมทั้งการเพิ่มเมนูชูสุขภาพเมนูทางเลือกลดหวานมันเค็มตลอดจนผลักดันความหวานปกติก็คือต้องหวาน 50% นะคะหวานปกติตอนนี้ก็คือเป็นหวานครึ่งๆแล้วไม่ทานหวานกันเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากดูจากการไม่ปรุงอาหารเลยนะคะหรือการทานเครื่องดื่มที่เป็นประเภทชงเนี่ยก็จะไม่หวานไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าใส่สารที่ทดแทนความหวานอย่างเช่นย่าหวานนะคะหรือจะสั่งเป็นหวาน 50% ก่อนร่วมกับภาคธุรกิจอาหารเครื่องดื่มเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้ประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโครงการหรือว่าการขับเคลื่อน Healthy Canteen ก็เป็นนโยบายสำคัญที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผลักดันให้ทุกโรงพยาบาลของรัฐมีโรงอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัยเพื่อให้ได้เป็นต้นแบบนะคะในการสร้างสุขภาพบูรณาการทุกภาคส่วนเลยขยายสภาพแวดล้อมอาหารสุขภาพไปสู่โรงเรียนสถานที่ทำงานชุมชนแล้วก็พื้นที่สาธารณะทั่วประเทศการเปิดตัวแล้วก็ข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกกลุ่มวัยแล้วก็ธงโภชนาการเป็นการแสดงให้เห็นถึงการก้าวจากมาตรฐานการกินเนี่ยไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้กินดีเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ให้คนไทยทุกช่วงวัยนะคะสามารถเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นลดความเสี่ยงเลี่ยงโรคที่มักติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันนะคะโรคระบบทางเดินหายใจหลอดเลือดโรคสมองโรคมะเร็งนะคะแล้วก็สร้างสังคมไทยให้กินดีอย่างยั่งยืนเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: ี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักฟืดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
0: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
2: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
0: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
2: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจงเพ
4: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ความเข้าใจความห่วง

กลับเข้าสู่สุดท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะเตือนว่าช่วงนี้อาจจะมีการรับหิ้วของกันนะคะแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าข้างในนั้นน่ะเป็นของถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายบางทีเป็นของผิดกฎหมายที่เราไม่ได้รู้ข้างในเป็นอะไรเพราะเปิดออกไม่ได้นะคะระวังเรื่องของการรับหิ้วของอาจจะติดคุกตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวฝากหิ้วโดยไม่เปิดเผยสินค้าบางทีอ้างว่าเป็นของฝากหรือว่าของใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าปิดผนึกซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายปะปนไปในของใช้ทั่วไปอย่างเช่นของขวานเสื้อผ้ารองเท้าของเล่นเด็กหรือของที่ระลึกต่างๆนะคะอาศัยความไว้ใจเพื่อนคนรู้จักหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียติดต่อพร้อมคำพูดที่ทำให้ผู้รับหิ้วเนี่ยรู้สึกเกรงใจแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรหรอกเป็นเพื่อนกันนะคะรับฝากของรับฝากหิ้วได้เพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบดีๆของที่เราจะรับหิ้วเนี่ยเป็นสิ่งถูกกฎหมายหรือเปล่าของต้องห้ามเด็ดขาดฝ่าฝืนผิดทันทีมีโทษหนักในการที่จะไปรับหิ้วหรือว่าไปส่งต่อนะคะยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าสื่อลามกอนาจารหรือว่าสัตว์ป่าคุ้มครองสิ่งนี้ผิดกฎหมายนะคะของต้องกำจัดก็คืออาจจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าส่งออกอย่างเช่นสัตว์อาหารเครื่องสำอางยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์สื่อสารพืชพันธุ์ส่วนต่างๆต้องระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าก็มีการแจ้งเตือนกันมาแล้วก็มีการรับหิ้วหรือบางทีอาจจะทำผิดเองที่มีการลักลอบนำเข้าค่ะต้องระวังด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วเจอกันได้ใหม่นะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัม

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เล่าอดีตสืบเหตุตามหอยภูมิปัญญาล้านนาขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับฉลาดกัลยาณ์ผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็มีในเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือในเรื่องของประเพณีการเข้าพรรษานะครับซึ่งการเข้าพรรษาหรือว่าเข้าวัดสาส่งอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งในช่วงของฤดูฝนเมื่อถึงฤดูฝนแล้วนะครับพระสงฆ์ก็ต้องหยุดเดินทางไปที่ต่างๆและพักอาศัยอยู่ณที่ใดที่หนึ่งโดยแบบไปข้างแรมที่อื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด3เดือนก็คือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน10เหนือไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือนเกียงซึ่งตรงกับแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของไทยภาคกลางการเข้าวัดสาหรือว่าการเข้าพรรษาหากกล่าวในเชิงประเพณีแล้วนะครับชาวล้านนามีวัดปฏิบัติและก็กิจกรรมหลายอย่างที่แตกต่างจากชาวไทยภาคอื่นๆซึ่งบ่ได้หมายเอาเฉพาะกิจส่งเต้าอันหากแต่ชาวบ้านเองนะครับก็มีกิจอันเป็นส่วนของคฤหัสถ์เหมือนกันในส่วนของวันเข้าพรรษานะครับพระสงฆ์ก็จะเริ่มเข้าวัดสาในวันแรม1ค่ำเดือน10เหนือส่วนชาวบ้านจะถือเอาวันขึ้น15ค่ำเดือน10เหนือซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันเริ่มต้นและก็ไปสิ้นสุดเอาวันเดียวกันก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือนเกียงกิจกรรมลักของพระสงฆ์นั่นก็เป็นไปตามพระวินัยที่เคยปฏิบัติกันมาแต่กิจกรรมของชาวบ้านก็จะตั้งใจปฏิบัติกันเป็นกรณีพิเศษเริ่มตั้งแต่วันแรกก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน10เหนือวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเข้าวัดสาชาวบ้านก็จะไปทำบุญตั้งแต่เช้าตรู่โดยเริ่มด้วยการตานขันเข้าก็หมายถึงการทำบุญเฮือทานแด่พระสงฆ์โดยอาหารเป็นสำรับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะมุ่งหวังอุทิศส่วนกุศลข้ามภพข้ามภูมิไปหาเจ้าตีเจ้าตางพระแม่ธรณีหรือว่าเทพพยดาอันรักษาบ้านเรือนตลอดจนพี่ตายเก่าเน่าเมินก็คือดวงวิญญาณของญาติที่เสียชีวิตไปแล้วอันมีบิดามารดาเป็นต้นเฉพาะอาหารที่จัดเป็นสำรับก็จะมีการจัดเตรียมเป็นพิเศษก็คืออาหารนั่นจะเป็นอาหารที่บริโภคประจำวันตามปกติแต่จะเป็นอาหารพิเศษประณีตเช่นแกงฮังเลห่อนึ่งขนมจ๊อกข้าวต้มมัดผลไม้ในฤดูกาลเตรียมทุกอย่างใส่ภาชนะและก็จัดวางสำรับที่มีสวยดอกหรือว่ากล้วยดอกไม้ธูปเทียนน้ำหยาดน้ำดื่มและก็เตียนจุดสองเล่มด้านพิธีกรรมนะครับในการตานขันเข้าชาวบ้านก็จะมีการจุดเตียนในสำรับและก็ยกประเคนพระโดยบอกชื่อเจ้าภาพและวัตถุประสงค์จากนั้นพระจะฮือพรพร้อมกรวดน้ำเป็นภาษาล้านนาโวหารภาษาด้วยบทบาลีซึ่งท่านจะระบุชื่อเจ้าภาพและก็วัตถุประสงค์ของการทำบุญในวันครบถ้วนจากนั้นจึงไปใส่บาตรรวมกันในวิหารเพื่อที่จะรอพระสงฆ์ลงไปอนุโมทนาในช่วงของวันจุดเตียนในสำรับและก็ยกประเคนพระโดยบอกชื่อเจ้าภาพและวัตถุประสงค์จากนั้นพระจะฮือพรพร้อมกรวดน้ำเป็นภาษาล้านนาโวหารภาษาด้วยบทบาลีซึ่งท่านจะระบุชื่อเจ้าภาพและก็วัตถุประสงค์ของการทำบุญในวันครบถ้วนจากนั้นจึงไปใส่บาตรรวมกันในวิหารเพื่อที่จะรอพระสงฆ์ลงไปอนุโมทนาในตอนขวายนะครับเสร็จจากการทำบุญที่วัดแล้วนะครับก็จะมีการตานขันเข้าคนเฒ่าโดยนำสำรับอาหารได้ไปมอบแด่ผู้เฒ่าผู้แก่ตามระแวกบ้านก็ถือว่าเป็นนัยยะเป็นการกตเวทิตาธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาผู้เฒ่าจะปิดการรับทานแล้วก็ฮือพรเป็นสิริมงคลจนบ่ายคล้อยก็จะพากันไปฟังพระธรรมเทศนาที่วัดแล้วช่วยกันจัดสถานที่สำรับเป็นที่นอนให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่จะบำเพ็ญศีลภาวนาและข้างคืนที่วัดต่อไปเมื่อกล่าวถึงกิจกรรมของคฤหัสถ์ในช่วงของวันเข้าพรรษานั่นก็จะดูเคร่งครัดทั้งการให้ทานการรักษาศีลและบำเพ็ญภาวนาซึ่งการให้ทานนะครับก็นิยมทำบุญตักบาตรทุกเช้าของวันธรรมสวนะการรักษาศีลชาวบ้านทั่วไปก็จะรักษาศีล5ผู้เฒ่าชรานิยมถือศีล8ส่วนการบำเพ็ญภาวนาก็จะมีการทำวัด

มาหากินที่เป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ถูกเก็บเข้าที่หิ้งผีครูถูกปรงขันก็คือเชิญวิญญาณครูอาจารย์ที่ตนนับถือลงจากหิ้งที่สถิตแล้วก็ยกผ่านเครื่องสักการะลงมาด้วยหวังว่าผีครูผีปู่ย่าจะวางภาระและบำเพ็ญศีลภาวนาเช่นกันในส่วนของวันเข้าพรรษาก็เป็นวันเข้าสู่มรรคญาณตามคติของพระพุทธศาสนาชาวล้านนาจึงอยู่เย็นเป็นสุขสังคมไร้ทุกข์เพราะอาศัยโอกาสนี้บ่มเพาะภูมิคุ้มกันอกุศลกรรมมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันเข้าพรรษานะครับจากอาจารย์สนันทมธิสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำมือทุกฟังได้ติดตามหาฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็ยังคงมีเรื่องของวันเข้าพรรษานะครับซึ่งวันเข้าพรรษานะครับก็จะนิยมในเรื่องของการถวายเตียนแล้วก็มีบางที่ก็นิยมในเรื่องของการล่อเตียนตัวเองนะครับซึ่งพิธีล่อเตียนพรรษาและก็สมโภชเตียนพรรษาซึ่งในช่วงของใกล้ฤดูการเข้าพรรษานี่นะครับพุทธศาสนิกชนก็นิยมทำเตียนขี้ผึ้งไปถวายเป็นเครื่องสักการะเพื่อบูชาพระรัตนตรัยโดยมุ่งหวังว่าอานิสงส์แห่งการเฮือทานก็จะดลบันดาลให้หับความสุขมีสติปัญญาสว่างไสวชีวิตรุ่งเรืองสดใสดุจแสงไฟจากแท่งเทียนที่ส่องสว่างการทำเตียนเพื่อถวายช่วงเทศกาลเข้าพรรษามีมาเมินมาแล้วนะครับในส่วนบุคคลก็อาจทำถวายเป็นส่วนตัวหรือว่าถวายในส่วนของครอบครัวโดยบ่มีพิธีรีตองซับซ้อนแต่อย่างไรแต่กรณีที่มีเจ้าภาพร่วมกับแต่

กรณีที่มีเจ้าภาพร่วมกันจัดทำหรือว่าทำเป็นหมู่คณะเช่นสถาบันองค์กรชุมชนเป็นต้นกรณีนี้มักมีพิธีกรรมในการรอเตียนซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อนพิธีพิถันมีขั้นตอนและพิธีปฏิบัติคล้ายคลึงกันอันดับแรกนะครับก่อนที่จะทำการรอเตียนก็จะมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เช่นขี้ผึ้งไส้เตียนเบ้าหลอมกระทะเป็นต้นเมื่อจัดเตรียมแล้วนะครับจึงได้มีการตั้งเตาอั่งโล่และกระทะขี้ผึ้งใกล้ๆกันนั่นก็จะเป็นเบ้าหลอมที่มีไส้เทียนหึงอยู่ส่วนกลางของเบ้าหลอมในส่วนของด้านปลายของเบ้าหลอมอาจมีแท่นหรือว่าบันไดหื้อขนขึ้นไปเทเทียนเหลวเทเตียนเหลวเทเตียนเหลวเพื่อรอหื้อได้สะดวกจากนั่นจึงคัดรั่วทำเป็นราชวัตรล้อมรอบบริเวณเข้าหลอมนั่นเป็นปริมณฑลเฉพาะรั้วราชวัตรก็จะมีทางเข้าทั้ง4ด้านมุมของหัวก็จะประดับประดาไปด้วยชัดและก็ธงทิวรอบๆหัวนะครับก็จะมีการนำต้นกล้วยต้นอ้อยต้นข่ามาประดับตุยเมื่อถึงเวลารอเตียนนะครับมักนิยมพระสงฆ์จำนวน9รูปมาทำพิธีสวดชัยมงคลคาถาโดยคณะติประธานในพิธีเริ่มรอเตียนเหลียวลงไม้เบ้าพระสงฆ์ก็จะเริ่มสวดและก็สวดไปเมื่อคนอื่นๆที่มาร่วมพิธีตักขี้ผึ้งรอตามกันไปหลังจากที่เตียนเย็นสนิทและก่อแข็งตัวแล้วนะครับก็จะถูกแกะออกจากเบ้าเพื่อนำไปแกะสลักหรือว่าตกแต่งให้สวยงามจนได้เวลาเหมาะสมจึงได้มีการจัดริ้วขบวนแห่เตียนไปถวายที่วัดต่อไปซึ่งการรอเตียนเพื่อถวายเป็นเตียนพรรษาก็เป็นกิจกรรมที่ดีงามเพราะว่านอกจากพระพุทธศาสนาเพราะนอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้รับความเอิบอิ่มในกุศลบุญที่ได้เตียนเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาแล้วผลพลอยได้ตามมาก็คือได้แสงสว่างเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณรในการประกอบศาสนกิจในยามรัตติกาลและที่สำคัญคือได้รับความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะนับเป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่ได้เห็นได้ชัดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการรอเตียนพรรษาและก็การสมโภชเตียนพรรษานะครับจากข้อมูลของอาจารย์สนันธรรมธิสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ทางรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ามคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเกาล้านนานำมาทูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ามนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความหักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมือถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์นะครับเชิญติดตามรับฟังกันนะครับ

านเอ๋ยหลานข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนข้าใจลูกเต๋อฟังคำอีปู่สอนอีปู่มวยมอนไปจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเหนือใต้บกถางโดยไปมันเนี่ยมีตีทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุ้นปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบ่สูญเอาไว้เป็นทุนห้ำเฮียนไปหน้าพ่อแม่เปิ้นสอนก็ยังงอนหนีหน้าขึ้นเสียงว่าตาตาฮบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีกคือเลียวเวของเปิ้นวางไว้อย่าได้ยิบช่วยเจ้าของเปิ้นตวยหลานจักเสียหน้าบ่ว่าลูกไผคนใดล้างค่าคือมีกิริยานอบน้อมผู้จักถ่อมตนยอมคนแวดล้อมจังจ่าอ่อนอ่อนลำพันเอ้ยพ่อแม่ก็แก่นักล้ำคือทำบุญด้วยกันขอคือได้เชื่อฟังพ่อแม่เป็นเจ้าพ่อแม่เป็นเจ้านะลูกหลานเด้อ

่อจากนี้ไปก็จะให้ท่านได้รับฟังเรื่องการทำบุญนะมันมีหลายรูปแบบบางคนก็ทำบุญกันแล้วได้ปนห้องว่าบุญได้บุญปารมีบางพ่องทำบุญกันแล้วก็ได้บุญวาสนาบางคนก็ได้บุญกุศลฉะนั้นบุญมันมีหลายแบบหลายอย่างที่ท่านจะได้เลือกทำกันภาวนาเอาก็แล้วกันนะครับจะชี้แจงกันเรื่องทำบุญหลายรูปแบบเพื่อพี่น้องได้รับฟังกันเพื่อเป็นความรู้คติสอนใจไว้สอนลูกสอนหลานกันต่อไป

การทำบุญมีหลายรูปแบบที่ท่านจะได้เลือกทำกันได้สะดวกใจครับพระพุทธองค์ปนทรงตรัสไว้โลกจะอยู่ได้อย่างไรปัญหาก็เพราะคนนี้มีความเมตตาหักกรุณาต่อกันทุกผู้คนที่เข้มแข็งมีแหงต่อสู้คือความเอ็นดูเปื่อนป้องบ่เอาเปรียบกันหักฉันพี่น้องช่วยเหลือปกป้องดูแลคนมีความหู้อยู่สูงเหนือแปรก็บันลังแกคนที่ต่ำต้อยคนเป็นเจ้านายก็คือหันใจผู้น้อยเลี้ยงดูพ่อกอยเขานั่นคนฐานะดีมีตึกหลายจ้างก็ช่วยคนยากกันคือมีงานเป็นนายทุนเก้าจ้างเขาเนี่ยการตามความชำนาญไผ่มันเจ้าคนรวยก็ได้งานคนผ่านก็ได้เข้าได้เงินบรรเทาอยากไรน้ำย่อมเปิ่งเหือเสือเปิ่งป่าไม้ไผ่ช่วยกันได้ก็ช่วยไปป่าจอมป่าฟักจักลำถูกใจต้องเปิ่งจักไข่ซอยใส่ย่ำซาคือมันทำบุญต่อทุนไปหน้าด้วยจิตศรัทธาแน่ชัดการจะทำบุญใจแต่จะไปวัดละจัดดาขันเข้าไปต่างแหล่งทำบุญนี้มีหลายสถานอย่างในโรงพยาบาลท่านก็ทำได้มอบเงินซื้อยารักษาคนไข้บริจาคไปสมทบตู้เตียงเครื่องมือหมอมีบ่ครบหางบเพิ่มฮือก็ดีนะอวัยวะเลือดและดวงตาตามกับสภากาชาติเนื้อเจ้าหรือว่าจะไปไหว้สาคนเฒ่าได้บุญกับเฮาจัดนักคนแก่ตุกผ่านลูกหลานบ่ฮักที่พักอยู่บ้านคนชราซื้อผลไม้กับเข้ากับป่าไปเลี้ยงเปิดนากับเข้าท่าบ่น้อยละอ่อนตุกจนเลลนต่ำต้อยอยู่ตามปูดอยแมกไม้ยังขาดโรงเรียนแบบเฮียนเครื่องใจหากไผช่วยได้ก็เจิญมาช่วยคนยากไร้ฮือได้ศึกษาเหมือนฮือปัญญาคุณค่านักเหนือเจ้าหรือว่าจะไปเลี้ยงน้ำป้อนเข้าละอ่อนบ้านเฮากับผ้าที่พ่อแม่ตายขาดยายขาดหน้าขาดลุงขาดป้าเลี้ยงดูอยู่บ้านสงเคราะห์เฉพาะน้องหนูรอท่านอุ้มชูทำบุญหนุนเกลือพอทรัพย์สินของเงินทองผ้าเสื้อไปช่วยจุนเจือน้องไทยส่วนคนบ่มีจะกินจะใจก็ทำบุญได้ผู้คนตาบอดชวกไม่เต้าเตี้ยวกลางถนนอาจจะถูกรถจนควรหล่นไปห้ามคือการช่วยเหลือเปียแขนเดินข้ามก็ได้กุศลงามยิ่งนะหันคนเป็นลมก้นลมตึกตักควักยาหอมฮือก็ยังดีหันแก้วแตกเพ้อไปเจอแล้วบ่ดีกลัวว่าจะมีคนไปย่ำเข้าก้มเก็บขว้างเห็ดไก่ก็ได้บุญเนอเจ้าสบายใจเฮาหันชัดดีกว่าบางคนที่ชอบไปวัดแต่ปัดไปอู้นินทาเล่าควันคนนี้บ่ดีนักนะเล่าคนนั่นกาว่าให้บ่น้อยอวดพ่องกับไปอวดแหวนพ่องกับไปอวดสร้อยพ่องกับไปเยงก่อยพ่อพระพ่อเปิ้นยกมือจี้จี้ตะตะหวังปะเปิ้นใบหวยตวยถ้าได้หวยตวยก่อนจะออกวัดต้องขอเลขหวยหวังจะเอารวยงวดนี้งวดหน้าทุกเจ้าก็จะลู่ฮือหวยแฮมหม้อบางคนนั่นหนอพ่อเหมือนพี่บ้าแอวไปปูจาเหี้ยกู้วัดหวังจะถูกหวยหวังรวยตังลัดซื้อตัดก็ได้รางวัลลาบสักการะสปะของฉันซื้อไปกำนันถวายตุเจ้าวัดไหนถ้ามีพระตุเจ้าบอกเลขเข้าคนก็ไปเมากันนะใกล้วันออกหวยคนโดยคึกคักซึ่งผิดลักข้อวินัยศาสนาพุทธบ่มีข้อไหนจะสอนคนไปมัวเมาอย่างอันเพราะเป็นอบายมุขอันนี้และเต็มขั้นเรื่องการพนันแบบนี้ข้าวล้านนาหม่อนข้ากล่าวจี้หากเกิดไปจี้คนใดขออภัยกันไว้ตัวหน้าลวดตำลาก่อนและนายเฮยเป็นข้าวการทำบุญมีหลายรูปแบบใดท่านควรจะไปพิจารณาสอนลูกสอนหลาน

พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับได้ยินก็วัดนั่นสืบชะตาวัดที่ฮั่นก็สืบชะตาหลวงสืบชะตากันในอย่างประล่ำประเลือประวัติความเป็นมาของการสืบชะตาในทางพุทธหรือทางพราหมณ์มันสืบต่อเนื่องกันมายาวนานฉะนั้นประเพณีสืบชะตาวันนี้จะมาเล่าให้พี่น้องฟังจนจบเพื่อหายข้องใจเหตุต่ำจะได้สอนลูกสอนหลานกันต่อไปจะได้ละครับประเพณีสืบชะตามันมีมาแต่เก่าเช่นปู่หม่อนเฒ่าปนเล่าไข่จ่าได้ติดต่อเนื่องเรื่องสืบชะตาม่อนขอนำมาไข่จ่าเล่าอู่มีตำหาใดเก็บไว้ในตู้บ่ไข่มาดูมันบ่ฮู้จักขอแถลงแต่งแปลงกระทู้มาจ่าบอกคือคนฟังมันเป็นจารีตฮีดเก่าห้อยหลังประเดี๋ยวนี้ยังทำกันตัวบ้านเป็นประเพณีบัดดีล่วงข้ามลัทธิของพราหมณ์เนื้อปนตังเอาไว้เป็นสั่งใดจาเฮานำมาใจยามเมื่อป่วยไข้กายาบ้านเมืองเดือดร้อนย้อนมีปัญหาอุบาทภัยยาโรกาเมื่อยไข้สืบอายุไขของคนป่วยได้เป็นมงคลใจชีวิตครั้งพุทธกาลเมินนานอ่านคิดปรากฏอยู่ใต้ตับนานมีวันหนึ่งนั้นตามเปิ้นเล่าขานพระเถระยานสารีบุตรเจ้าหันสามเณรติสะหนุ่มเน่าปฏิบัติธรรมอยู่วัดอายุของเณรเจ็ดปีแม่นตัดกำลังหนุ่มน้อยเยาว์วัยพระสารีบุตรมีความสงสัยเอ๊ะสังเกตพอไปหันใส่เณรน้อยสีหน้าก็โมนมองของเนนเศร้าส้อยบ่มีผิวพันวันนะพระสารีบุตรมหาเถระนั่งสมาธิเข้าฌานดูจึงได้หูรอดสอดเข้าสองหูทรงสารเอ็นดูเมื่อหูเป่งปล่อยเออชีวิตของเนนจีเถนหนุ่มน้อยอยู่แถมเจ็ดวันเต่านั้นเนนจะต้องตายวำวายแน่สั้นเมื่อหูดังอันจึงไปบอกคือเนนน้อยเจ้าก้อยทำใจเนนจักอยู่ไปเจ็ดวันเต่าอันจักมรณาเวลาด่วนสั้นตามกับนดวันเนนน้อยเนนหูข่าวดีเอ้ยมีน้ำตาย้อยจริงจ่ากล่าวถ้อยอำลาพระสารีบุตรเตียวต่างไปหาปิดตามารดาป่อแม่แห่งเจ้าแล้วก็เตียวต่างไปในใจก็โศกเศร้าลับป่าลำเนาไก่ลำเออเนนเจ้าก็ไปหันสละหนองน้ำกำลังขาดแห้งเขินสายมัดฉาใหญ่น้อยคอยหนีความตายกระวนกระวายตามสายน้ำตื้นเนนก็ลำพึงถึงตัวเก่าขึ้นเออเฮาก็อยู่แถมเจ็ดคืนเต่านั้นเหมือนกับหมู่ป่าที่มาขาดน้ำจักตายขาดความวำวายขอช่วยชีวิตหมู่ป่าตั้งหลายออกจากหาดทรายปล่อยน้ำแม่กว้างเพื่อเขาได้มีชีวิตสืบสร้างอยู่ไปเมื่อนานเตียงเต้าเอ้ยเนนก็เดินทางถึงบ้านแล้วเล่าจึงเล่าเรื่องให้แม่ฟังเรื่องของโนเนนี้มีต่อบทหลังจะตายจะยังก้อยฟังบทหน้าบทนี้หมอกกมปอม่อนค่าขอบงวางก่อนเลยนายเฮยเป็นประเพณีสืบต่อกันมาประเพณีสืบชะตายังบ่จบครับกันเดี๋ยวก้อยฟังต่อ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับการสืบชะตาของคนมนุษย์เฮาตามวัดวาอารามครูบาอาจารย์เจ้าสืบชะตากันทุกปีทุกปีแต่ท่านบางท่านก็บ่ฮู้ที่มาของการสืบชะตาว่าประวัติเดิมมามันเป็นอย่างไรตอนที่1ก็ได้เล่าไปคือท่านได้รับฟังแล้วนะครับประเด็นนี้เฮาจะเล่าตอนที่2คือพี่น้องได้รับฟังจะตายจะยังก็ฟังบทหน้าแสนโศกาน้ำตาหลั่งย้อยสงสารเนนน้อยอยู่รอความตายพ่อแม่พี่น้องญาติโยมตั้งหลายใจพอจะวายเสียดายเนนน้อยปิดตามันดาก็มาหมองเศร้าซ้อยป้ากันรอคอยไขว่ครบเวลามาถึงเติงตันจวบปบวันท่วนเจ็ดหันพอดีสามเณรน้อยป้อยมีราศีสง่างามดีสีใสดังแก้วกับมีผิวพรรณวันณะผ่องแผ้วบ่เป็นอสังเลยเณรน้อยมีความสบายหายดีเรียบร้อยเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาสามเณรน้อยก้อยปิดไปหายังพระเถราสารีบุตรเจ้านมัสการการข่าวสารเก้าเง่าเล่าเรื่องฮือฟังที่สั้นเมื่อวันเดินต่างไปหาแม่นั่นหันสละน้ำแห้งเขินทรายฝูงป่าใหญ่น้อยป้ายหนีความตายละวุ่นละวายตามสายน้ำตื้นเนนก็จับเอาป่าใส่บาทยกขึ้นไปปล่อยในวังแม่น้ำพระสารีบุตรได้ฟังดังนั้นก็จ่าบอกฮือเนนฟังเอาละที่เนนทำนั่นเป็นกุศลกรรมฮือเป็นพลังป้นความตายได้อันการเจ็บเป็นหนาวเย็นเมื่อยไข้ของเนนก็หายไปเป็นว่าอุบาทโลกาและหายนะเสื่อมเสียหายเสี่ยงหมดไปยังมีชีวิตจื้อจิตจื้อแจ่มใสยืนยาวต่อไปเคาะภัยหมดเกี่ยงพ่อแม่ทุกคนก็หายหมองหม่นเมี่ยงเลยสืบตำเนียมกันไว้เป็นประเพณีมีมาแต่ไทยยามเมื่อป่วยไข้มีมาป้ากันถือไว้ปล่อยปูปล่อยป่าสืบชะตามาแต่เดิมเก่าเง่าฉะนั้นการสืบชะตามีหลายแบบเบาในเมื่อคนเฮามีตุกติดต่อกันมาเป็นยุคเป็นยุคเมื่อมีเหตุได้ภัยยาสืบคือคนนั้นบ่มีปัญหาได้ทุกเวลาไผบ่ห่วงห้ามขวบปีมีมาก็สืบชะตาบ้านเมื่อมีสงกรานต์เต่านั้นเป็นประเพณีปีไหนหนึ่งครั้งบ่คือหมู่บ้านมีไพรชะตาเมืองนั้นสร้างเมืองปีไหนครบรอบเมื่อใดก็ทำไปเมื่ออันฉะนั้นการทำพิธีมันมีขอบขั้นตามกำหนดวันบอกไว้เมื่อความจำเป็นต้องเอามาใจยามเมื่อป่วยไข้ขึ้นมาทำบุญวันเกิดเทิดเกียรติยศถาขึ้นบ้านใหม่กาสืบชะตาใดหรือเจ็ดวันหนาวเช้าวันเป็นไข้ก็จักหายไปลึกลับหมู่ประชาชนทุกคนยอมรับมันช่วยเหลือได้พยาอันนี้บ่ใจแก่นแท้ของพุทธศาสนาแต่ผลนำมาน่าเชื่อถือได้ปล่อยนกปล่อยหนูปูปลาลงใต้แม่น้ำลำคลองหนองลึกสืบชะตาเฮาควรมานึกถึงสิ่งเกิดขึ้นกับเฮาขอบรรเทาเศร้ายั่งเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์ในหูเรื่องการประเพณีสืบชะตาหรือที่มาของการสืบชะตาประวัติความเป็นมาอย่างใดนั้นหวังว่าท่านคงเข้าใจแล้วอธิบายคือลูกหลานได้ครับหูครับฟังกันต่อไปกันแล้วกันนะครับบุญกุศลสิ่งใดที่ได้สร้างร่วมกันมาขอเผยแพร่กันต่อไปคนมีความหูบ่ส่องแจ้งไปไกลลิบลี่เหมือนไฟน้ำมันมันบ่ขึ้นดังฝนห้าหลวงตกลงห้วยตื้นบ่ไหลลงลินหอดตาชั้นใดก็ชั้นนั้นครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับต่อไปนี้จะกล่าวถึงเรื่องวันเสียประจำเดือนเดือนอะไรอย่างมันเสียอะไรอย่างจะเล่าให้พี่น้องฟังเอาไว้เป็นบรรทัดฐานปฏิบัติสืบต่อๆกันไปกันแล้วกันนะครับจะขอกราบเรียนวงเวียนพี่น้องผู้ที่เกี่ยวข้องโมฆะอาจารย์ถือมาแต่เก้าเง่าโบราณกาลเมื่อศาสนาพราหมณ์ก่อสร้างแต่งตั้งบางคนก็กึดยึดมั่นถือมั่นเป็นกิจประจำวันบละพ้องก็ถือเอาพุทธธรรมะมาเป็นที่จังตึงวันอันพราหมณ์กับพุทธมันเป็นของกู้กันอยู่มาตึงวันมันแยกกันตึงบ่ได้พิจารณาเอาเน้อเจ้าติไว้ม่อนขอบรรยายตามนี้วันเสียประจำเดือนขอเตือนก้าวจี้ฮือฮู้ทีแจ้งจุอันเกียง5 9เสียติดกับจันบดีกระทำมันจังโศกเศร้า260บ่พิษแบบเบาเสียวันอังคารเต่านั้น3711เก็บมาบอกซ้ำในตำหาหั่นโบราณเสียเสากับพัดฮือปัดทำการขึ้นเฮือนแต่งงานปล่อยใหญ่ปล่อยน้อยยักบอกไข่ปั่นมันจ้างเศร้าซ้อยอย่าละหิดหอยย่ำยุด4812เสียสุกกระปุดบดีแปลงบ้านแปลงเฮือนเป็ดตุบวชพระพละกุศลเป็นงานมงคลวันเสียฮือได้ตำหาเปิ่นสอนมันฮ้อนมันไหมอย่าได้ทำไปนะพี่น้องเดือนใดก็ดีจี้ฮือเปื่อนป้องเพื่อจักถูกต้องตามแปน3 4 5 6ยกมาบอกแถมเดือนออกเดือนแหมจำไว้เนอเจ้า1ค่ำนั่นแน่บัดท่าโศกเศร้ามันเป็นวันเหล่าเลิศล้ำมันเป็นวันดีสีใสสว่างจ้างแก้วขึ้นสู่โฮงธรรมวัน2ค่ำนั่นขอท่านจดจำอย่าออกเดินต่างขึ้นเหนือล่องใต้เป็นวันบดีหลีกหนีคือได้เป็นวันฟังธรรมปะจ้า3ค่ำวันดีมีใจจังสง่าวันล่างมือท่าคอยเอาวัน4ค่ำนี้บอกพี่น้องเขาอย่าไปเลือกเอาบดีเสียงทานวันนอนปลายตีนตากแดดอยู่บ้านเป็นวันบ่งามเหี่ยวม่าน5ค่ำบดีวันผีแวดล้อมแห่แหนอ้อมปองเอา6ค่ำนั่นแต่บอกพ่อแม่เขาพ่อกาสะเปากาขายต่างบ้านเป็นวันร่ำรวยซื้อหวยบ่ย่านเดินตาเดินต่างเสียงตา7ค่ำนั่นกาอาวอาปีหน้าวันเคาะอยู่หน้าคอยชม8ค่ำซ้ำให้เคาะร้ายผสมวันสารวนบ่เมียนบ่เสียง9ค่ำนั่นนะจังมาถูกเสียนหนามของพระรามตันไทยสิบค่ำนั่นหนาเอาอาจำไว้จักหาบ่ได้ความดี11ค่ำนั่นเป็นวันเศรษฐีขี้ไร่เกิดเป็นดีทำอะไรอย่างก็ได้12ค่ำบ่ดีตุกฮ้อนตุกขี่ฮ้อนไหมถ้าขืนทำไปดังพ้อย13ค่ำดีมีใจบ่น้อยชนะปราบได้จมปู14ค่ำนี้มีจังมีสัตว์ทะลุบ่เชื่อลองดูปองร้ายเขียนข้าเดือนดับเดินเป็งวันเมง15พ่อแม่อย่ามาเสี่ยงตาถูกแม่ผีหลวงอย่าเสี่ยงดวงก้าตามตี่ม่อนข้าจำมาเปิดพ่อดูปั๊บกระดาษหนังสามันเป็นตำหาเดิมมาแต่เงาแต่งเป็นข้าวซอฝากพ่อแม่เจ้าฟังกันเบาๆเท่านี้ว่ากันมาหลายบทมาได้ลบหลีกลี่จบเสียเต้าอี้คนฟังว่าจะนั่งฟังก่อนตึกเจ้าวันดีวันเสียประจำเดือนนั้นเล่าขอท่านผู้ฟังจงจำเอาไว้จิ้มแหล่ครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักก็ได้หูบทตกบทเสียงทบทวนแล้วสืบลูกสืบหลานกันต่อไปเป็นประเภท

ามาฟังข้าวห้ำอีปูสอนหลานเรื่องของคนดีมันดีอย่างไรก็ฟังต่อจากนี้นะครับเป็นคนดีมีศีลทำไว้จะได้เอาใจประดับจิตใจเป็นคนดีนี้ชีวิตสดใสเป็นคนกำไฮสืบไปตั้งหน้าถ้าเป็นคนดีบารมีแก่กล้ามีคนศรัทธาหน้าครบเกิดเป็นคนดีมีคนเคารพพบนักปราชญ์ได้ทุกคนเป็นคนดีนั่นมันสร้างกุศลบ่มีกังวลใจตนเลียดเกี้ยงเฮาเป็นคนดีบ่มีหนามเสี้ยนได้กระทำความเพียรไว้นักได้เป็นคนดีพี่น้องกับปองรักไผ่ก็โอบอ้อมอารีเป็นคนดีแล้วต้องมีศักดิ์ศรีศึกษามาดีวิชาเก่งกล้าจะเป็นคนดีต่อนี้ไปหน้าไผ่ตึงบ่มาคิดคดเป็นคนดีพอการทรยศบ่พากดขึ้นกับเฮาเป็นคนดีแต่มีเปื้อนแก้เหงาก้อยช่วยเหลือเฮาอย่าเมื่อต่ำใต้โต๊ะน้ำบ่ไหลโต๊ะไฟบ่ไหม้มีคนอุ้มชูช่วยกำเป็นคนดีไปน้ำใจเลิศล่ำมีเมตตาด้วยคุณนาเป็นคนดีไว้ใจมุทิตาและกรุณามาบังห่อหุ้มเมื่อเป็นคนดีรักษาตัวกุ้มบ่มีภัยตุ้มขว้างละต้องเป็นคนดีมีอาชีวะสุจริตด้วยศีลธรรมเป็นคนดีนั่นไร้เวรไร้กรรมอาชีพที่ทำบริสุทธิ์ด้วยเพื่อเป็นคนดีบ่มีแส้งซวยศัตรูขอตวยผูกมิตรเป็นคนดีตึงบ่มีพิษภัยหันก็ต้องเอ็นดูเป็นคนดีนี้บ่มีศัตรูฟ้าก็อุ้มชูดูผลดีได้เป็นคนดีมีแต่คนไหวความสุขสบายเกียรติล้ำเป็นคนดีไปใจใสเหมือนน้ำซ้ำสะอาดด้วยกายาเป็นคนดีผีคุ้มเตื่อมตุ้มรักษามีเทวดารักษาพ่อเฝ้าเป็นคนที่ดีมีทรัพย์เป็นเจ้าลุกดังดวงดาวอยู่ฟ้าเป็นคนดีบ่มีตำจ้าอยู่หนแหล่งล่าเมืองใดเป็นคนดีนั่นคนอื่นหันใจเรื่องเวรเรื่องภัยอันใดบ่ต้องเป็นคนดีพี่น้องปกป้องพระก็คุ้มครองเฮาไว้เป็นคนผู้ดีมีทรัพย์สินใจเงินหลั่งไหลเข้ามาหอมเป็นคนดีไว้โลกได้ถนอมสวรรค์หมายปองจองไว้ล่วงหน้าเป็นคนดีมีศีล85สมาธิปัญญาเกิดพร้อมเป็นคนดีมีใจอ่อนน้อมละชั่วแล้วต้องทำดีเป็นคนดีนั้นมันต้องสุขีสมบัติผู้ดีต้องมีครบถ้วนเป็นคนดีหนีไก่คาดด้วนเรื่องของอบายมุขเป็นคนดีมีแต่ดับทุกข์ชนะขวากเสี้ยนหนามคมเป็นคนดีบ่มีล่มจมคนในสังคมนิยมตัวหน้าเป็นคนดีอยู่ในโลกลากิริยาวาจาอ่อนช้อยเป็นคนดีมีความเรียบร้อยบ่ปล่อยเรื่องยุ่งลุงหลังเป็นคนดีนั่นมันบ่ทุกขังมีแต่ศีลธรรมประจำใจเจ้าเป็นคนดีบุหรี่เบียร์เหล้าเสพติดมึนเมาบ่คบเป็นคนดีหนีขุมนรกบ่ตกบ่วงห้องอบายขอบรรยายไว้เพียงเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยหวังว่าข้าวห้ำเป็นคนดีจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบรรดักกันหน่อยทีเดียวครับฉะนั้นอีปูสอนหลานข้าวห้ำกับเมืองนั้นนะครับมาใจหาฟังได้ง่ายๆสืบสานกันต่อไปก็จะเกิดความสุขกันท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ช่วงนี้ก็จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นตีฮักทั้งหลายไปก่อนนะครับขอปันเจาะปอนโจกใจกับพี่กับน้องหมู่บ้านเฮานะครับนิปานังสุขขังบะเศร้าอปัจจโยหนตุสัพเพสัตตาสัตว์และมนุษย์เป็นเปื้อนทุกผู้ยิ่งใจเปลี่ยนเอากำเนิดเกิดแก่เจ็บตายเขาคือสบายเหมือนกันตัวหน้าเอาเวลาหนตุอย่าได้เขียนฆ่าจองกรรมจองเวรก็แล้วเอาพยาประชาหนตุคือปาอากาศแก้วจากการที่ได้เบียดเบียนอันนี้ข้าหนตุขอคือทุกท่านอยู่สุขเสถียรม่อนขอกราบเรียนไว้เพียงเตาอี้ไว้เพียงเตาอี้กราบสวัสดีก่อนเลยนะ

นี่ก็เป็นข้าวห้ามคำคมภาษาปราชาวบ้านกำบะเกาล้านนาโดยป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์จากวัชรินยอดคำเหลืองหรือว่าเก่งวัชรินในช่องทาง YouTube นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนและพลังงานสะอาดผู้นำสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้มีการจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปปส.ตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนพบเฮโรอีนซุกซ่อนในถุงกาแฟและชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางได้ 2.1 กิโลกรัมและเร่งขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายข้ามชาติพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยผลการตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังการลักลอบส่งยาเสพติดไปต่างประเทศหลังมีข้อมูลความเชื่อมโยงกับการส่งพัสดุต้องสงสัยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหญิงต้องสงสัยนำพัสดุมาส่งไปยังไต้หวันท่าทางพิรุธจึงได้แสดงตนขอตรวจสอบพัสดุพบกาแฟสำเร็จรูปและชาไทยที่มีลักษณะการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีที่ตรวจพบในพื้นที่อื่นโดยพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน3ถุงและถุงชาไทยจำนวน1ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 2,100 กรัมเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ารับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากจังหวัดเชียงรายได้รับค่าจ้าง10,000บาทเพื่อนำพัสดุมายังกรุงเทพมหานครและส่งไปยังไต้หวันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มสายการบินห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
2: พลอากาศเอกมนัส ชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินของประเทศการออกประกาศครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเร่งออกประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ลูกเรือรับฝากหรือนำสิ่งของให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมายนอกจากนี้สายการบินจะต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระลูกเรือและระบบรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีและต้องรายงานให้กพท.รับทราบโดยไม่ชักช้าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาโดยจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่าย11ราย
3: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายโ การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนจึงส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของใบประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลข0ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยลูกจ้างอำเภอจะเป็นผู้จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ลูกจ้างอำเภอยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากถึง 60,000 บาทกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาท
4: ก็ได้ดำเนินการจับกุมได้ทั้งสิ้น11รายก็ประกอบไปด้วยประหลัดอำเภอแล้วก็อดีตลูกจ้างของทางราชการแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองนะครับที่สวมสิทธิ์แล้วก็ยังเหลืออีกส่วนนึงที่ยังจะต้องติดตามคาดว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแหละครับกระบวนการนี้ใช้ผลประโยชน์เป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทประมาณ240รายเป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาท
3: จากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทั้ง12รายโดยทันทีและได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดจำนวน240รายแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและมีโทษจำคุกพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบ.การพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและพัฒนาศักยภาพคน
5: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ10ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพ.ร.ก.จะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระซิบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transitionเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
6: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินงบประมาณอย่างที่เราเห็นอภิปรายกันอยู่ในสภามันไม่พอที่จะเยียวยาดูแลประชาชนวิกฤตวันนี้มันเริ่มจากวิกฤตพลังงานลามมาสู่วิกฤตต้นทุนของแพงขึ้นเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งใช้เม็ดเงินของพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยเราช่วยเยียวยาเรื่องค่าครองชีพช่วยร้านค้ารายย่อยเราเอา AI ไปสอนก็ด้วยชื่อ AI นกกระซิบประเทศไทยเรานำเข้าน้ำมันกับนำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงต้องใช้เม็ดเงินก็จะใช้ตัวพลกรเนี่ยแหละครับที่จะเปลี่ยนผ่านมันมีความจำเป็นจริงที่จะช่วยเยียวยาคนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านและก็การปฏิรูปประเทศครับ
5: นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทต้องยุติลงจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนจำนวน13ล้าน2แสนรายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองใหม่ทั้งหมดทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยย้ำว่าไม่ได้ยึดตัวเลขผู้มีสิทธิ์ว่าจะต้องเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแท้จริงก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
6: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตแดนที่73ใกล้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งไทยนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบอย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่การสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงประเทศเพื่อนบ้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังและพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการบริหารจัดการมวลน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดภัยโดยต้องมีข้อมูลกลางและกลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตัดสินใจและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการเร่งด่วนจากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดอ่างทองพร้อมสั่งให้เร่งซ่อมแซมและสำรวจแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงอื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหิน

0: เป็นดังกล่าวอาจเกิดทรุดตัวเพิ่มหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันและให้ประสานผู้นำท้องถิ่นให้ประเมินและสำรวจจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางป้องกันในเบื้องต้นเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในและที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองรอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะเขื่อนเรียงหินจึงต้องเร่งสำรวจควบคู่กันไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ผู้กู้ยืมกว่า3ล้าน6แสนบัญชีชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
1: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้มีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ3ล้าน6แสนบัญชีจึงขอให้ผู้กู้ยืมชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้โดยกองทุนได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า7ล้าน4แสนรายคิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า8แสนล้านบาทโดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนจะเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสหรัฐสามารถเอาชนะการทำสงครามกับอิหร่านอย่างราบคาบ ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงเมืองของ

0: อิหร่านระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่7เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 20.6 องศาเหนือลองจิจูด 107.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้คืนวันนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระ ดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 16:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 นาที
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับพบกันทุกวันครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.แต่ละวันก็จะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับและเรื่องสั้นในแนวของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเนี่ยนะก็เป็นเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาหลากหลายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบันเทิงนะเป็นวิชาการนะเป็นกึ่งวิชาการนะเป็นเรื่องของความคิดเห็นการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆก็ได้นะครับนะเพียงแต่ว่าเพื่อจะเป็นเรื่องสั้นในนิยามของรายการนี้นะก็จะเป็นเรื่องที่นำเสนอวันไหนต้องจบวันนั้นนะครับนะในเริ่มเนี่ยอาจจะมีหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่นำมาเสนอแต่ละวันเนี่ยต้องจบวันนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นกติกากว้างๆที่เราตกลงกันเอาไว้นะครับที่จะบอกตรงนี้ก็เพราะว่าหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับบอกว่าเป็นเรื่องสั้นเรื่องสั้นเอ๊ปกติเรื่องสั้นเนี่ยก็จะคิดถึงการเป็นเรื่องในแนวของบันเทิงคดีนะครับเป็นเรื่องคล้ายๆแบบนิยายสั้นๆหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวแบบอย่างนั้นไปนะแต่พอมาฟังแล้วเอ๊ไม่ใช่นี่ทำไมถึงยังเรียกว่าเป็นเรื่องสั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องสั้นนะที่จำกัดความพิเศษนะเป็นพิเศษเฉพาะท่านผู้ฟังรายการนี้นะเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ฟังนะกับผู้จัดเห็นพ้องต้องกันว่าเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใครเรื่องสั้นที่ท่านจะนำเสนอเข้ามาได้นะที่จะแนะนำกันเข้ามาได้สำหรับหนังสือเล่มใหม่เนื่องจากว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าน่าจะจบแล้วนะฮะก็ถ้าจะแนะนำเข้ามาก็ใช้กรอบอย่างนี้ได้เลยนะครับใครมีชื่อหนังสือบอกเป็นชื่อมาได้เลยใครที่ไม่มีชื่อหนังสือแต่อยากจะฟังเรื่องอย่างเนี้ยนะแนวอย่างเนี้ยของต่างประเทศของไทยนะฮะอะไรต่างๆก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้เดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่นะครับที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของเสียงบรรยายภาพนะฮะปลายเดือนนี้มาแน่นอนนะครับสำหรับเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่นะที่จะให้ได้ติดตามรับฟังกันบางคนบอกว่าเนี่ยแล้วจะเป็นซีรีส์เหมือนพระพุทธเจ้าไหมเหมือนซีรีส์พระพุทธเจ้าไหมนะเอ้าเดี๋ยวต้องอดใจกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบางคนชอบซีรีส์นะบางคนชอบแบบว่าอยากให้เป็นเรื่องเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นสื่อที่ฟังวันไหนจบวันนั้นเลยอันนี้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกับเรื่องสั้นในรายการของเราเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับช่วงปลายเดือนนะที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้หรือว่าจะเป็นถ้าใครมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันได้เนี่ยนะฮะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Tab to Read Mobile นะครับนี่เป็น2ช่องทางที่ท่านจะติดตามเรื่องราวของสื่อที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือว่า Audio Description ได้นะครับนั่นเป็นเรื่องราวที่นำมาบอกกล่าวกันในช่วงต้นของรายการนะครับทีนี้ไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับเรายังอยู่กับหนังสือที่มีชื่อว่าตำนานและนิทานพื้นบ้านยูเครนผลงานเรียบเรียงโดยอานิสเบตเบนนะครับแปลโดยสแตลลี่เบนเนตนะฮะวันนี้จะให้ทุกฟังหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าชายนาคาและภรรยาทั้งสองนะเจ้าชายนะครับเรื่องของเจ้าชายกับภรรยาทั้งสองไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
1: เจ้าชายนาคาและภริยาทั้งสองกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีซาลิฟนาผู้หนึ่งเธอนั้นไร้ซึ่งบุตรและอยากได้บุตรสักคนหนึ่งหมอผีจึงบอกเธอว่าไปจับนกหัวขวานมานำมันไปต้มให้สุกให้กินหัวของมันเสียแล้วเจ้าจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาซาลิฟนาทำตามที่หมอผีสั่งเธอกินหัวของเจ้านกหัวขวานตลอดทั้งปีครั้นเมื่อครบปีเธอก็คลอดลูกออกมาเป็นนาคาบุตรที่เกิดมานั้นรู้ดีว่าตัวเขาเองนั้นคือตัวอะไรเช่นนั้นจึงบอกกับพ่อแม่ว่าท่านพ่อท่านแ สร้างกระท่อมหินให้ข้าสักหลังขอเตียงนอนเล็กๆสักหลังขอเตาผิงเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ตัวข้าและขอให้ข้าได้แต่งงานกับใครสักคนเช่นนั้นผู้เป็นพ่อและแม่จึงทำตามในสิ่งที่เขาปรารถนาพวกเขาขังลูกของพวกเขาไว้ในกระท่อมหินในนั้นมีเตียงนอนเล็กๆมีเตาผิงเอาไว้คลายหนาวและเพียงไม่กี่คืนตัวของเขาก็สูงใหญ่ขึ้นแน่นอนว่าเขาสูงใหญ่เกินกว่าจะนอนเตียงหลังเดิมได้แล้วท่านพ่อท่านแม่เขาพูดข้าอยากแต่งงานเช่นนั้นพ่อแม่จึงพาหญิงสาวรูปงามหลายคนมาให้บุตรชายได้เลือกเพื่อไว้เป็นคู่ครองบรรดาหญิงสาวที่เข้ามานั้นช่างรูปงามเหลือเกินเขาเลือกไม่ถูกเลยณที่ตรงนั้นมีหญิงแก่ผู้หนึ่งเธอมีลูกสาวทั้งหมด12คน11คนถูกนำตัวมาถวายให้กับลูกชายนาคาแต่คนที่12กลับไม่ได้มาด้วยโดยที่ผู้เป็นแม่ให้เหตุผลว่าเธอยังเด็กเกินไปผู้เป็นแม่พูดเช่นกันลูกสาวคนเล็กที่อยู่ที่บ้านพูดว่าเจ้าพวกโง่เหตุที่ไม่เอาข้าไปด้วยก็เพราะว่ากลัวว่าบุตรนาคาจะรับข้าไว้เป็นคู่ครองน่ะสิเรื่องนี้ไปถึงหูของพระเจ้าสาเข้าจึงมีรับสั่งให้นำตัวลูกสาวคนที่12มาให้เขาได้ยนต์โฉมเมื่อมาถึงพระเจ้าสาพูดกับเธอว่าเจ้าจะเป็นคู่ครองให้กับบุตรชายข้าได้หรือไม่เธอตอบว่าข้าเป็นให้ได้แต่ก่อนที่ท่านจะพาตัวข้าไปหาบุตรชายนาคาข้าขอชุดกี่เผาชุดเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าลินินเสื้อที่ทำจากขนสัตว์และรองเท้าอย่างละ20ชิ้นนำของทั้งหมดนี้มาให้ข้าพระเจ้าซาทำตามที่หญิงสาวปรารถนาเขานำชุดกี่เผาชุดเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าลินินชั้นดีรองเท้าอย่างดี20คู่และของอื่นๆ อีกมากมายมามอบให้กับหญิงสาวผู้นี้จากนั้นจึงได้ออกเดินทางไปหาบุตรชายนาคาเมื่อเธอเดินทางมาถึงกระท่อมของบุตรชายนาคาเธอจึงหยุดเดินและพูดว่าสวัสดีบุตรชายนาคาสวัสดีแม่สาวน้อยเขาร่ำไห้เจ้าจะเป็นคู่ครองของข้าได้ไหมข้าจะเป็นคู่ครองของท่านเช่นนั้นจงลอกหนังของเจ้าออกเสียเขาพูดได้สิเธอพูดแต่ท่านต้องทำเช่นกันนะเช่นนั้นเขาจึงลอกผิวของเขาออกขณะที่เธอเองก็ถอดเสื้อ1ใน20ชุดของเธอออกเขาบอกเธออีกว่าลอกหนังของเจ้าออกสิแม่สาวน้อยได้สิเธอตอบแต่ท่านก็ต้องทำเช่นกันนะเขาเองก็ลอกหนังของตัวเองเช่นกัน19ครั้งที่เขาลอกหนังของเขาออกและเป็นจำนวน19ครั้งที่เธอถอดเสื้อของเธอออกกระทั่งเหลือเสื้อผ้าชุดสุดท้ายที่เธอสวมใส่อยู่ส่วนบุตรชายนาคาก็เหลือเพียงผิวหนังมนุษย์เท่านั้นในตอนนี้ภาพประกอบเป็นภาพวาดขาวดำสตรีในชุดโบราณกำลังถอดเสื้อผ้าออกคำบรรยายใต้ภาพเป็นจำนวน19ครั้งที่เธอถอดเสื้อผ้าของเธอออกจบภาพประกอบเขาลอกหนังชิ้นสุดท้ายของตัวเองออกและโยนมันขึ้นฟ้าประหนึ่งผืนใยแมงมุมหญิงสาวจับหนังที่ลอกออกมาโยนเข้าไปในกองไฟที่ลุกโชนผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าบัดนี้ไม่ใช่นาคาอีกต่อไปแล้วแต่เป็นซาเรวิชในร่างมนุษย์ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหากแต่ตลอดช่วงระยะเวลาตัวของซาเรวิทปัจจุบันเขาเป็นสามีแล้วเขาไม่เคยไปเยี่ยมพ่อผู้เป็นพระเจ้าซาของเขาเลยและไม่ยอมให้ภรรยาของเขาได้เข้าใกล้เขตวังหลวงอีกด้วยพระเจ้าซาผู้เป็นพ่อพยายามเชื้อเชิญให้ลูกชายและภรรยาของเขาได้เข้าไปเยี่ยมเขาในวัง แต่ลูกชายก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งไปจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาของเขารู้สึกละอายใจและได้บอกกับสามีของเธอว่าที่รักเหตุใดข้าถึงไปพบพ่อของท่านไม่ได้ขอให้ข้าได้ไปพบพ่อของท่านเถิดข้าขอไปแค่ช่วงที่ข้าว่างไม่เช่นนั้นพ่อของท่านจะโกรธเอาได้ได้ยินเช่นนั้นเขาจึงปล่อยให้เธอไปเธอไปหาพระเจ้าสาบผู้แก่ชราในวังหลวงเธอสนุกสนานเพลิดเพลินกินดื่มของทุกอย่างจนอิ่มหนำสำราญใจกระทั่งต่อมาตัวสามีได้ออกคำสั่งเด็ดขาดว่าทำในสิ่งที่เจ้าต้องการเถิดแต่ข้าขออย่างเดียวคือเจ้าอย่าบอกพ่อกับแม่ข้าเรื่องที่เกิดขึ้นกับข้าอย่าบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ข้าลอกหนังนาคาออก20 ผืนออกไปจากตัวข้าหากว่าเจ้าบอกเจ้าจะไม่ได้เห็นหน้าข้าอีกบิดาและมารดาไม่รู้ว่าตอนนี้บุตรชายของเขาหาใช่นาคาอีกต่อไปแล้วแต่เป็นซาเลวิชในร่างมนุษย์ทั่วไปเธอสาบานว่าจะไม่บอกเรื่องนี้แต่กระนั้นคำสาบานที่ว่าก็ไร้ผลในที่สุดเธอก็บอกบิดาและมารดาของผู้เป็นสามีว่าเขาลอกหนังนาคาออกจากตัวได้อย่างไรตัวภรรยาเพลิดเพลินและสำราญจนพอใจกระทั่งเมื่อเธอกลับเข้าบ้านก็พบว่าตัวสามีนั้นไม่อยู่แล้วเขาได้ไปอยู่ในดินแดนซึ่งอยู่กันคนละโลกตัวภรรยาได้เกิดความสงสัยและนั่งลงเธอร้องไห้ด้วยความเสียใจกระทั่งไม่มีน้ำตาให้ร้องไห้อีกต่อไปเธอตัดสินใจออกตามหาสามีของเธอในโลกอันกว้างใหญ่เธอออกเดินทางจนกระทั่งมาถึงยังบ้านเล็กหลังหนึ่งและขอที่พักกับหญิงชลา1 คืนเธอพบว่าหญิงชลาผู้นั้นคือมารดาแห่งสายลมหากแต่มารดาแห่งสายลมไม่ยอมให้เธอเข้าไปอาศัยในบ้านหลังนั้นพระเจ้าคุ้มครองนะลูกเธอพูดลูกชายของข้ากำลังบินมาทางนี้แล้วประเดี๋ยวเจ้าก็จะได้ยินเสียงกระพือปีกและเขาจะสังหารเจ้าและนำกระดูกของเจ้าโปรยไปตามทิศแห่งลมทั้ง4ต่อให้เป็นเช่นนั้นหญิงสาวก็อ้อนวอนหญิงชราจนสมใจปรารถนาหญิงชราซ่อนตัวหญิงสาวไว้ด้านหลังหีบใบมะหือมาหลังจากนั้นไม่นานลูกชายของหญิงชราบินกลับเข้ามาและเขาได้กลิ่นของหญิงสาวและบอกแม่เขาว่ากลิ่นอะไรกันหรือท่านแม่กลิ่นเหม็นสาบแปลกๆในบ้านของพวกเราไม่มีอะไรทั้งนั้นผู้เป็นแม่พูดแต่มีหญิงสาวผู้หนึ่งขอมาพักอาศัยที่นี่เธอบอกว่ากำลังออกตามหาสามีของเธอเช่นนั้นท่านแม่เอาผลแอปเปิ้ลสีเงินให้เธอติดตัวไปสักหน่อยขอให้เธอไปจากที่นี่ซะให้รู้เอาไว้ว่าสามีของเธออยู่อีกโลกหนึ่งแล้วเช่นนั้นพวกเขาจึงขอให้เธอออกไปพร้อมกับผลแอปเปิ้ลสีเงินติดไม้ติดมือไปนิดๆหน่อยๆเธอออกเดินทางจนกระทั่งความมืดเริ่มมาเยือนและเธอก็มาถึงที่พำนักอันโดดเดี่ยวของหญิงชราอีกคนหนึ่งและขอที่พักจากเธอคืนหนึ่งด้วยอีกเช่นเคยที่หญิงชราผู้นี้ไม่อนุญาตให้เธอพักลูกชายข้าจะกลับมาอีกไม่ช้าเธอพูดและเขาจะฆ่าเจ้าไม่หลอกท่านยายหญิงสาวพูดตัวข้าเองก็เคยพักค้างแรมกับคนประเภทท่านมาแล้วข้าไปพักบ้านมารดาแห่งสายลมมาอย่างไรเล่าได้ยินเช่นนั้นหญิงชราจึงอนุญาตให้หญิงสาวเข้าไปต่อมาเธอได้พบว่าหญิงชราผู้นี้คือมารดาแห่งจันทราไม่นานจันทราจึงปรากฏตัวขึ้นมานี่มันอะไรกันท่านแม่จันทราพูดข้าได้กลิ่นคนแปลกหน้ามารดาแห่งจันทราบอกลูกของเธอว่าลูกชายของข้าข้าจะบอกเจ้าว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งจะมาพักที่นี่เธอออกเดินทางตามหาสามีของเธอเหตุที่เธอต้องออกเดินทางเพราะเธอนั้นได้บอกความจริงบางอย่างให้แก่บิดามารดาของตัวสามีของเธอ ช่นนั้นจันทราจึงบอกว่าเป็นการดีหากขอให้เธอไปตามทางของเธอให้ผลแอปเปิลทองคำแก่เธอเสียหน่อยและขอให้เธอไปเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้กับตัวสามีของเธอนั้นข้ารู้มาว่าตอนนี้เขาแต่งงานและมีภรรยาคนใหม่ไปแล้วหญิงสาวพักที่บ้านของจันทราหนึ่งคืนเธอออกเดินทางในยามเช้าพร้อมกับผลแอปเปิลทองคำที่มารดาแห่งจันทรามอบให้พรบค่ำมาเยือนหลังออกเดินทางตลอดทั้งวันเธอถึงยังบ้านของมารดาแห่งสุริยาและขอที่หลับนอนเป็นเวลาหนึ่งคืนหากแต่หญิงชราบอกกับเธอว่าข้าคงให้เจ้ามาพักกับข้าไม่ได้หรอกลูกชายของข้าบินไปรอบโลกและกำลังบินกลับเข้าบ้านในอีกไม่ช้าหากเขาเห็นเจ้าเขาจะฆ่าเจ้าหญิงสาวจึงบอกว่าเอาเถิดท่านยายข้าเคยพักกับคนประเภทท่านมานักแล้วข้าพักกับมารดาแห่งสายลมมารดาแห่งจันทราและทั้งสองก็มอบแอปเปิลผลเล็กๆให้แก่ข้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นมารดาแห่งสุริยาจึงอนุญาตให้เธอเข้ามาในบ้านไม่นานนักลูกชายสุริยาก็ปรากฏตัวและพูดกับแม่ของเธอว่ากลิ่นอะไรกันหรือท่านแม่ข้าได้กลิ่นคนแปลกหน้าผู้เป็นแม่ตอบลูกชายไปว่าหญิงสาวผู้หนึ่งมาขอค้างคืนที่บ้านเราแต่หญิงชราไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดความจริงที่ว่าหญิงสาวผู้นี้กำลังออกตามหาสามีของเธอหากแต่ลูกชายของเธอก็รู้อยู่แล้วและบอกไปว่าสามีของเธอแต่งงานกับหญิงอื่นไปแล้วให้เธอได้เข้าไปยังดินแดนที่เขาอาศัยอยู่เอาแอปเปิลเพชรให้เธอได้ติดตัวไปถือว่าเป็นผลแอปเปิลที่ดีที่สุดในโลกและบอกให้เธอรีบเดินทางไปยังบ้านที่สามีของเธออาศัยอยู่แต่ทั้งนั้นพวกเขาจะไม่ยอมให้เธอได้เข้าไปในบ้านเธอต้องปลอมตัวเป็นหญิงชราและนั่งรอบริเวณหน้าบ้านให้คลี่พร่าที่คลุมผลแอปเปิลออกจากนั้นผู้คนจะเข้ามารุมล้อมและขอซื้อผลแอปเปิลสีเงินของเธอเมื่อได้เข้าไปในดินแดนแปลกประหลาดเธอได้ทำตามในสิ่งที่สุริยาบอกพระจักรพรรดินีแห่งดินแดนแห่งนั้นผู้ที่ปัจจุบันคือคู่ครองคนใหม่ของสามีของเธอได้เข้ามาดูผลแอปเปิลที่เธอขายและพูดกับเธอว่าเจ้าอยากได้อะไรเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับผลแอปเปิลสีเงินของเจ้าเธอตอบว่าไม่ใช่เงินตราที่ข้าต้องการโอ้ท่านสตรีผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่ข้าต้องการแลกเปลี่ยนคือขอให้ข้าได้พักใกล้กับสามีของข้าก็พอแล้วแล้วพระจักรพรรดินีจึงนำผลแอปเปิลไปและอนุญาตให้เธอเข้ามาพักในบ้านของซาริวิชให้เธอหลับนอนในบ้านหลังนี้หนึ่งคืนอยู่ในบ้านหญิงสาวอยู่ในร่างของคนแก่ซาริวิชไม่แม้แต่จะรู้ว่านั้นคือภรรยาของเขาเขาจำไม่ได้เลยพระจักรพรรดินียอมปล่อยให้เธอเข้าไปในห้องที่สามีของเธอนอนอยู่ที่ตรงนั้นเธอได้เฝ้าดูเขาเธอเฝ้าดูเขาตลอดคืนอันยาวนานและต้องการไปเมื่อรุ่งสางมาเยือนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นขึ้นจากการหลับไหลและพูดกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นเมียคนแรกของข้ามาหาและร้องไห้ให้หยุดน้ำตาท่วมตัวข้ากันนั้นหรือแต่เขาก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครว่าเขาคิดอะไรอยู่ไม่บอกแม้แต่ภรรยาคนที่สองของเขาเดี๋ยวก่อนเขาครุ่นคิดคืนพรุ่งนี้เราจะต้องไม่หลับเราจะรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเช้าวันต่อมาหญิงสาวปลอมตัวเป็นหญิงชราอีกครั้งครั้งนี้เธอวางผลแอปเปิลทองคำลงพระจักรพรรดินีเดินเข้ามาเห็นอีกและพูดกับหญิงสาวว่าขายแอปเปิลผลนั้นให้ข้าแล้วข้าจะให้เงินมากมายแก่เจ้าหญิงสาวตอบไปว่าไม่ล่ะท่านหญิงผู้สูงศักดิ์ข้าไม่ขอรับเงินแต่ข้าขอไปนอนค้างในห้องของสามีของข้าอีกสักคืนจะได้ไหมพระจักรพรรดินีตกลง และหยิบแอปเปิลผลนั้นไปคืนนั้นพระจักรพรรดินีลูบไล้และจุมพิตสามีของเธอด้วยอารมณ์ขันและปล่อยให้เขาได้นอนหลับในที่สุดระหว่างนั้นภรรยาคนแรกของเขากลับมาอีกครั้งเธอเฝ้ามองดูเขาตามเคยและร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาท่วมร่างของสามีรุ่งสางเธอก็จากไปเหมือนเคยเวลานี้เธอเหลือเพียงแอปเปิลผลเดียวซึ่งเป็นแอปเปิลเพชรเป็นแอปเปิลที่ดีที่สุดในโลกและเธอก็บอกกับพระจักรพรรดินีว่าให้ข้าได้เฝ้ามองเขาอีกสักคืนด้วยแอปเปิลผลนี้และข้าจะไม่ขออะไรจากท่านอีกท่านหญิงพระจักรพรรดินีทำตามที่เธอขอคืนนั้นขณะที่สามีของเธอนอนอยู่ภรรยาคนแรกของเขาก็ปรากฏตัวและจุมพิษลงไปบนศีรษะของเขาแต่เขาไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาเธอจุมพิษเขาอีกครั้งท้ายที่สุดเขาก็สะดุ้งและพูดว่านั่นใครกันน่ะคือข้าเองเมียคนแรกของเจ้าเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรโอ้ข้าไปมาทุกที่ข้าไปพักอาศัยกับมารดาแห่งสายลมมารดาแห่งจันทราและมารดาแห่งสุริยาพวกเขาต่างให้แอปเปิลข้าทั้งหมด3ผลข้ามอบแอปเปิลเหล่านี้ให้กับพระจักรพรรดินีภรรยาคนใหม่ของเจ้าเธออนุญาตให้ข้าเข้ามาหาท่านได้และนี่เป็นคืนที่3ที่ข้าเฝ้ามองท่านอยู่เขาตื่นจากฝันและร่ำไห้เขาอยากให้ทุกอย่างกลับคืนมาเหมือนเดิมหากแต่ภรรยาคนก่อนของเขาอยู่ในร่างของหญิงชราเขาพูดว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือนี่ในขณะที่ภรรยาคนแรกของข้าออกตามหาตัวสามีเช่นข้าแต่ภรรยาคนที่สองของข้าผู้เป็นพระจักรพรรดินียอมขายสามีของเธอเช่นข้าเพื่อแอปเปิ้ลสามลูกจากนั้นสามีสุดที่รักของเธอจึงมอบเสื้อผ้าชุดงามหรูหราให้กับเธอเช่นนั้นเธอจึงถอดชุดหญิงชราและล้างหน้าเพื่อคืนสภาพเป็นหญิงสาวผู้สง่างามอีกครั้งในท้ายที่สุดแล้วภรรยาคนที่สองผู้เป็นพระจักรพรรดินีผู้นี้ก็ถูกมัดติดกับม้าป่าทั้งสี่และถูกกระชากล่างออกเป็นชิ้นๆในที่ราบอันกว้างใหญ่
0: พักไปแค่นี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามาฟังกันต่อผมคาดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะจบในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะแนะนําหนังสือเล่มใหม่นะครับหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางของหนังสือว่าควรจะมีเนื้อหายังไงอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับที่อยู่ที่ท่านจะติดต่อสื่อสารกับรายการได้นะครับเขียนมาเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและส่งน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยขับเคลื่อนมวยไทยสู่อนาคตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่ยังรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วย ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569เสด็จเข้าห้องพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องพิธีทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จไปยังหน้าพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายนพวงศ์อาภรณ์ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายโคกับนกเขาชวาในโอกาสนี้ทรงปล่อยโคจำนวน2คู่และทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวเสร็จแล้วเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงและคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายพันปลาจากนั้นทรงปล่อยพันปลาจำนวน 490,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและรดน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหาร
2: วันนี้ที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานให้กับญาติของพระทุดงจำนวน7รูปซึ่งถึงแก่มรณภาพจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนในขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชาปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะกราบสักการะพระเทพวราชาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพบปะให้กำลังใจคณะญาติพี่น้องของพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง7รูปและส่งน้ำศพตามลำดับโดยพระภิกษุทั้ง7รูปนั้นได้มรณภาพจากอุบัติเหตุซึ่งรถกระบะเฉี่ยวชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินจาริกธุดงค์ธรรมยาตราที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บอีกหลายรูปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนในประเทศโดยในวันนี้มีพระเถรานุเถระหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ต
3: ลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นวันที่2ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีคณะบุคคลและประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนางถาวรเหนือแสนประชาชนจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางมากับเพื่อนๆในวันนี้เพื่อมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งที่เสด็จไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดขอนแก่นและยังคงเก็บของที่ระลึกจากงานติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลจนถึงทุกวันนี
4: ้เอาพลอยไปให้เจ้าคณะจังหวัดแก่พวกผ้าเพราะว่าพวกผ้าไปทอดกฐินเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทีนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็เอาแจกพวกเราใช่ไหมเราก็ว่าเราก็เลยไปทำกุ้งหูไว้ทีมข่าวก็โอ้โหเศร้าเนาะก็เห็นท่านตั้งแต่เด็กๆเนาะท่านอยากเป็นนางงามเนาะนั่นแหละก็ประทับใจแล้วท่านก็ช่วยสังคมหลายอย่างเนาะ
3: เช่นเดียวกับนายธรรมนูญดวงชาติจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบ้านจาก14จังหวัดภาคใต้ได้เดินทางมาร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือชาวบ้านและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา
5: ลูกเสือชาวบ้านมาวันนี้มาทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้มาจำนวน800คนพระองค์พาก็เสด็จไปงานพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านโดยตลอดที่ชอบอยู่ก็คือโครงการพึ่งพายามยากครับชอบมากเพราะว่าพระองค์ท่านได้ดูแลประสบนิกรที่ตกทุกข์ได้ยากตลอด
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพในทุกวันแบ่งเป็น3เวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและขอให้เดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาปริมปัตโสภาภาครายงาน
1: งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมวันที่2ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
6: บรรยากาศของการจัดมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งวันนี้ซึ่งเป็นการจัดงานวันที่2มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องและคึกคักตลอดทั้งวันโดยนางสาวเรนูชูยังสิทธิ์เล่าว่าครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวชมงานครั้งแรกและพบว่าภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับผู้ที่รักต้นไม้รักธรรมชาติซึ่งในวันนี้ก็ได้ต้นไม้กลับบ้านหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจให้ได้ฝึกฝนเรียนรู้มากมายอีกด้วย
7: ดีก็มีหลากหลายดีสำหรับคนรักนะรักต้นไม้มีต้นไม้ป่าวางแผนจะปลูกป่านิดเดียวแบบเอาเฉพาะต้นที่มันอาจจะหายากหน่อยอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่รักธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ผลไม้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ควรจะช่วยกันสนับสนุนมาเที่ยวได้ประโยชน์และซื้อของถูกด้วย
6: เช่นเดียวกับนายวิทยาแก้วเกล็ดที่กล่าวว่ามาเที่ยวชมงานของพิพิธภัณฑ์เกษตรเป็นประจำทุกเดือนโดยการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและในวันนี้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกลับไปหลายอย่างและคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมาเที่ยวชมงานอีก
8: มาทุกเดือนนะมาประจับกันเยอะครับน้ำถั่ว5สีตีปลาหลาแล้วก็อาหารการเกษตรวันนี้น่าจะมาช่วงเย็นจะมาอีกสักวัน
6: ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมยังสามารถเดินทางมาร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook และ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเด็กไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมพหุภาคีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการศึกษาอิสลามณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับองค์กรศาสนาและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศส่งเสริมการศึกษาทางศาสนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านแหล่งเรียนรู้ของแต่ละศาสนาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอิสลามให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยใช้หลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามภาคบังคับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์อบรมจำนวน 1,065 แห่งครอบคลุม36จังหวัดทั่วประเทศซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาอิสลามของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีมอบรางวัลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดโดดเด่นประจำปี2569จำนวน10ศูนย์จาก10เขตการศึกษาทั่วประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษาอิสลามและการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
9: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคา

0: ่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการ2ลำไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำที่ปฏิบัติภารกิจบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยหน่วยยามฝั่งไต้หวันเน้นย้ำว่าไต้หวันมีสิทธิ์เหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ในน่านน้ำดังกล่าวส่วนจีนไม่มีสิทธิ์เหนือน่านน้ำใดๆที่ล้อมรอบเกาะไต้หวันอย่างสิ้นเชิงด้านโฆษกหน่วยยามฝั่งจีนให้คำมั่นว่า CCG จะยังคงยกระดับการลาดตระเวนบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีนต่อไปและจะปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางทะเลของประเทศอย่างเด็ดขาดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NWS ที่ระบุว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในน่านน้ำทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในวันนี้โดยมีความเร็วลมคงที่สูงสุด259กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกสูงสุดถึง314กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกันนี้ NWS ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวทั้งนี้การที่อุณหภูมิน้ำทะเลอุ่นขึ้นเป็นปัจจัยเอื้อให้พายุหมุนเขตร้อนทวีกำลังรุนแรงขึ้นและยังเพิ่มปริมาณความชื้นในบรรยากาศซึ่งอาจก่อให้เกิดฝนตกหนักได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวาดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่ชาวตูอาเร็กเป็นแกนนำที่ระบุว่านักรบของกลุ่ม FLA ก่อเหตุโจมตีที่เมืองอาเนฟิสในแคว้นคีดาวทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาลีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นมาลีเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธยิงจรวดโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเก่าทางตอนกลางของมาลีอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีเมืองแห่งนี้ทั้งนี้การโจมตีครั้งล่าสุดถือเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลทหารมาลีหลังกลุ่มกบฏชาวตูอาเร็กเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในมาลีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้พลเอกซาอิโก้กามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีแล้วเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3-2ลิโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนโคลอมเบียเอาชนะกาน่า1-0โคลอมเบียเข้าไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้แคนาดาพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยปารากวัยพบกับฝรั่งเศสเวลา16:00 น.เทนนิสอาชีพชาย ITF เมนโบชนิดทัวร์ M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกระชดิษสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากระชดิษสู้อย่างเต็มที่ก่อนจะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต4-6 7-6ไทเบรก8-6และ4-6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้กับแมทธิวเดลลาโดวามือวางอันดับ1จากออสเตรเลีย0-2เซต0-6และ6-7ไทเบรก5-7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายจึงจักรยานยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์โลกซูซูกะเอทอาวเออร์2026ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยจากโครงการ Honda Event The Next Success แท็กทีมเพื่อนร่วมสังกัดทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าจ่าฝูงอันดับ1ในรอบคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขัน8ชั่วโมงเต็มในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬาขมวนเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหทัยเพชรใจสว่างและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่ง

0: ข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายณัฐพลอันตระเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยออกมาเปิดเผยถึงโปรเจกต์นำร่องการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยโดยล่าสุดได้มีการสาธิตให้นักชกรุ่นจิ๋วสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งเฮดการ์ดและสนับศอกลงแข่งขันร่วมในรายการใหญ่ศึกสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4ส่วนภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองซึ่งกระแสตอบรับและภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนางโปรดปรานสมานมิตรเปิดเผยว่าพรบมวยมีการระบุชัดเจนว่านักมวยที่อายุต่ำกว่า15ปีต้องใส่เครื่องป้องกันซึ่งเวลานี้กระแสมวยเด็กกำลังมาแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงต้องนำร่องให้ชกอย่างถูกวิธีและปลอดภัยเพื่อให้คนเห็นต่างเดินร่วมกันได้โดยเตรียมแผนงานรองรับในอนาคตคือพูดคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเตรียมยื่นเรื่องนำข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปอธิบายเพื่อพิสูจน์ว่ามวยเด็กพัฒนาได้ภายใต้ความปลอดภัยและจะแจกจ่ายอุปกรณ์ทั่วประเทศส่งอุปกรณ์ป้องกันกระจายไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคต่างๆเพื่อให้คนวงการมวยค่อยๆปรับตัวและเกิดความเคยชินกับการใส่เครื่องป้องกันพร้อมปรับกฎกติกาให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยของเด็กกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาครั้งที่31ภาคใต้ตอนบนโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายสุรัตน์จรณะโยชินรองอธิบดีกรมพระศึกษาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันที่โรงเรียนจุฬาภรณ์พิทยาคารตำบลเขาพระอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจำนวนกว่า600คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านหรือศิลปะการแสดงอื่นๆอันเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
3: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัย

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการที่นี่มีเรื่องราวก็กลับมาพบปะกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้ตอนนี้เราคุยกันถึงเรื่องนางวิสาขานะคะหนึ่งในสตรีเรืองนามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนารีเรืองนามค่ะที่เป็นหนังสือประชุมกวีในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6นะคะเรื่องนางวิสาขานี้จะเป็นผลงานประพันธ์ของหลวงนิเพศนิติสรรนะคะแต่งด้วยโครงด้านวิวิธมาลีค่ะโดยการเล่าของเรานั้น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

มแห้งท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ความหวังและศรัทธาสุขทุกฝันและวันเวลาถ่ายทอดคุณค่าผ่านบทเพลงที่มีความหมายกับรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิต
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตก่อนอื่นนั้นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่คุ้นหูผมเทิงบันเทิงแสงคมาซึ่งได้รับมอบหมายจากผอ.พี่กุ๊กเก๋นางนวพันธ์ชัยวันอุทยศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา 20:30 นถึง 21:00 นในทุกๆวันเสาร์เราจะมาเจอกันที่คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz สวท.เชียงใหม่วิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองคุณผู้ฟังสามารถติดตามเพจของสวท.เชียงใหม่ PRD ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสวท.เชียงใหม่กันด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ

กลับมายังรายการในช่วงที่2นะครับคุณผู้ฟังครับเหนื่อยกันมามากทั้งวันแล้วใช่ไหมครับกับเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องปวดหัวนอกบ้านทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังก่อนแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองในรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตคืนนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยกดปุ่มรีเซ็ตให้สมองและจิตใจของเรากับสงบช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นด้วยครับสิ่งนั้นเรียกว่าการหายใจแบบ478ครับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะนั่งอยู่บนเตียงนอนหรือเอนหลังอยู่บนโซฟามาลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้คุณผู้ฟังเป่าลมหายใจออกจากปากยาวๆให้ลมหมดปอดก่อนเลยครับทีนี้ปิดปากลงเบาๆแล้วสูดลมหายใจเข้าทางจมูกช้าๆนับในใจพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4จากนั้นกั้นหายใจเอาไว้นิ่งๆสบายๆนับ1 2 3 4 5 6และสุดท้ายอ้าปากเล็กน้อยเป่าลมหายใจออกทางปากยาวๆจนมีเสียงฟู่นับ1 2 3 4 5 67 8เยี่ยมมากครับนี่คือ1รอบครับสำหรับใครที่เพิ่งทำครั้งแรกอาจจะรู้สึกแปลกๆหรือเวียนหัวเล็กน้อยไม่เป็นไรเลยครับคืนนี้ก่อนนอนลองทำซ้ำๆแบบนี้ให้ครบ4รอบดูนะครับร่างกายของเราจะได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่หัวใจจะเต้นช้าลงและความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งวันจะค่อยๆจางไปครับโอบกอดตัวเองด้วยลมหายใจหนาๆแล้วพักผ่อนให้เต็มที่นะครับส่วนช่วงนี้ผมมีเพลงเพราะๆที่จะมาช่วยโอบอุ้มหัวใจและดึงความสงบกลับมาคืนสู่คุณผู้ฟังไปรับฟังเพลงนี้ด้วยกันครับ

กลับเข้าสู่รายการในช่วงสุดท้ายกันแล้วฝากถึงน้องๆเยาวชนที่รับฟังรายการอยู่อยากให้น้องๆเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดทั้งนี้สังคมมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและไม่ตีตราเยาวชนที่เคยหลงผิดแต่ให้โอกาสพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่เยาวชนไทยคือพลังสำคัญของชาติการสร้างเยาวชนให้มีหัวใจเข้มแข็งและรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดจะช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเราสามารถช่วยให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตที่ขึ้นความถี่ FM 93.25 MHz สวทเชียงใหม่วิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตกันแล้วก่อนจากกันไปนั้นฝากข้อคิดสะกิดใจกันสักนิดคำพูดอาจโกหกได้แต่การกระทำบอกความจริงได้เสมอสุดท้ายนี้ผมต้องขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้แล้วจะเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะพร้อมติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบกรณีชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เดินทางตามกำหนดโดยประสานการทำงานร่วมกับนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือเบื้องต้นรับทราบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3,700,000 บาทโดยแต่ละคนได้ชำระเงิน 25,000 บาทจากราคาแพ็กเกจเต็มประมาณ 45,000 บาทซึ่งองค์กรอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุนจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนี่ตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นอีกทั้งสคบ.ยังได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดควบคู่กับการเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดปริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลคณะผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์ที่จะเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารในคืนนี
7: ้นายบุญช่วยหอบยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากกรณีผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ พร้อมประสานการเดินทางกับภูมิลำเนาของผู้ได้รับผลกระทบโดยคณะผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสมีกำหนดเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสหรือบขส.นราธิวาสในเวลาประมาณ 22:00 นของวันนี้ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลอย่างเต็มที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกลุ่มเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยึดของกลางรวม26ตันพร้อมเร่งขยายผลทลายเครือข่าย
8: นายสรัญสรรค์วีระกุลสุนทรคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมายรวมกว่า26ตันประกอบด้วยเนื้อโคเนื้อสุกรลิ้นวัวและหนังสุกรซึ่งไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตนำเข้าได้และเตรียมขยายผลถึงผู้นำเข้าและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลังการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเป็นการนำเข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินาและคาดว่าอาจมีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรในลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่งจะขยายผลต่อไปเพื่อป้องกันผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนและจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสามารถแจ้งมายังศูนย์พระพิรุณได้ทันทีเพื่อนำไปสู่การสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็คุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีนะครับคุณเมฆขันแก้วธนงศักดิ์นิยมทองตรึงจิตและการเจริญวัฒน์วงศ์สว่างบริพาเทียมแสนสมเกียรติแท้ไม่ดีเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็มีข่าวเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นี้เยอะมากเลยนะครับเป็นข่าวใหญ่ทั้งระดับไปถึงระดับโลกเลยนะฮะที่เป็นเรื่องของการข่าวของที่มีการขนเฮโรอีนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นกระทบกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในงานหน่วยงานอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าคดีความอะไรนั้นก็คงจะต้องติดตามกันให้เข้มข้นขึ้นในขณะนี้ก็ทางทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจปปส.นี่กำลังทำงานกันอย่างหนักมากๆก็เอาใจช่วยให้ได้ตัวคนร้ายได้สาวไปถึงต้นต่อให้ได้นะครับแล้วก็คนที่ได้ประสบเหตุนะครับเกิดเหตุในการที่จะต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่แล้วก็ติดอยู่ในทางประเทศออสเตรเลียในขณะนี้นะครับคือแอร์สาวนี่ก็คงจะต้องดูกันว่ามีหลักฐานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เหตุผลอะไรต่างๆที่เราได้ในติดตามในข่าวสารกันไปนะครับอีกข่าวนึงก็โอ้โหตกใจมากกับเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีเด็กพิเศษที่เป็นออทิสติกไปขับชนพระธุดงค์มรณภาพถึง10รูปนี่เป็นข่าวเศร้ามากๆนะครับก็คงจะพอดีวันนี้ทั้งแรกว่าจะจัดรายการสดไปถึงช่วงเที่ยงคืนแต่ว่าก็สัญญากันไว้ว่าจะนำเทปบันทึกถนนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับกับนักงานคาราวานจุดพักนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานและคาราวานน้อยพร้อมด้วยดวงดาวเกียวดายมาฝากกันก็3ชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องการลงทะเบียนก็แต่เย็นๆกันนะครับก็ต่างแบ่งไว้ในเรื่องของการลงทะเบียนในระดับต่างๆนั้นก็เพื่อให้สมาชิกที่นะฮะที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับเราลงชื่อไว้หมดทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปีแรกๆจนกระทั่งถึงปีนี้ว่าระดับของวันนี้ของไดมอนด์ลงกันก่อนนะฮะก็ไม่เท่าไหร่ครับ97คนแล้วก็หลังจากวันที่4แล้วก็วันที่5พรีแพลทินัมนะฮะแพลทินัมระดับปฏินัมก็ลงวันที่5อันดับโกวันที่6อันดับที่7ก็ทุกคนก็ลงทะเบียนกันเรานี้รับไม่เกินนะครับไม่เกิน700ที่นั่งนะฮะเพราะว่าเราจะต้องมีพื้นที่เอาไว้สำหรับผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทั้งผู้บริหารศิลปินนะฮะแล้วก็คนที่ได้มีคุณอุปการต่างๆกับทนดนตรีเราก็จะได้แบ่งปันพื้นที่กันแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้ยืนแต่ที่ทุกคนก็แบบไม่ได้หลับได้นอนรอคอยการที่จะต้องลงทะเบียนกันผมก็ไม่ได้หลับได้นอนนะครับก็หมดแต่ที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการความปลอดภัยนะฮะเพราะว่ามีผู้ที่เป็นผู้ที่เขาชมเนี่ยกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงวัยเนี่ยเยอะนะครับทางมีไฟด้านหลังไม่สามารถใช้ได้อย่างจำนวนมากเพราะว่าเป็นที่แคบก็จะต้องใช้การทางออกนี่มีการซ้อมกันไปนะฮะทางทีมงานเทคนิคของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีมงานของตึกอาคารห้องออดิโทเรียมแล้วก็อาคารปฏิบัติการสื่อใหม่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆส่วนที่วันนั้นเราได้มาทำความเข้าใจซักซ้อมดูอุปกรณ์การดับไฟแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการที่ต้องหนีไฟกันแหละครับหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็มีรถที่ทางน้องๆจากช่อง NBT เขาเป็นอาสากู้ภัยเขานำมาช่วยถนนดนตรีกันด้วยนะครับนี่ก็คือในสิ่งที่ผมกังวลมากกว่าเรื่องอื่นๆเนาะคงจะก็ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ได้รับความสุขหรือก็มีสิ่งต่างๆที่ถนนดนตรีได้มอบให้ในปีสุดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ในปีสุดท้ายแล้วก็ครั้งที่ก่อนรอง สุดท้ายนะครับก่อนที่จะยุติในเดือนสิงหาคมกันไปฮะก็ติดตามกันได้นะครับในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวคงจะมอบเพลงให้ที่คุณขอมาทาง Google Form แล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีนะครับคือวันนี้คุณบุญประกอบอกถิ่นก็ควบคุมเสียงจะได้เลือกบันทึกนะครับที่คุณเมฆขันแก้วได้ตัดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับ78ปีนะครับจุดพักนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานบรรยากาศกับวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้นะครับพบกันในช่วงเวลานี้กับทนดนตรีไลฟ์นะครับพรุ่งนี้ผมจะกลับมาทำหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางครับรับติดสดครับขอต้อนรับเข้าสู่ทนดนตรีไลฟ์ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายของการจัดทนดนตรีไลฟ์ฟังแล้วใจหายใช่ไหมครับของฟรีกำลังจะจากไปครับแล้วก็ของใหม่ไม่รู้ว่าจะมีใครจะมาทำหน้าที่ต่อผมก็ไม่ทราบแต่ผู้บริหารนะครับอยากจะให้ทำต่อท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีผู้บริหารอยากให้ทำต่อทุกท่านแต่ว่าครับก็เหมือนกับทุกท่านนะฮะแต่ว่าการเวลามันก็อย่างนี้ครับคนจะ60แล้วหน้าตาก็จะดูแบบนี้นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครที่จะได้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่แต่ถ้านะครับถ้าผมนะครับพอจะทำงานให้กับทางราชการได้ก็ยินดีนะครับที่จะมาร่วมงานกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่ากรมประชาสัมพันธ์เรารับใช้พี่น้องประชาชนมาจนกระทั่งนะครับถึงวันนี้ของทนดนตรีทั้งในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง FM 92.5 MHz ก็จัดรายการที่บ้านแล้วนะครับก็แน่นอนฮะก็คงจะทำหน้าที่ต่อแต่ส่วนของทนดนตรีไลฟ์นะครับก็คงจะตามกำหนดในโครงการก็จะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนสิงหาคมตามปีงบประมาณนะครับถ้ามีโอกาสคงจะได้เจอกันทั้งนั้นใน3ครั้งที่เราจะได้พบกันนั้นเป็น3ครั้งที่ผมตั้งใจที่จะให้มีคุณค่านะครับกับความทรงจำที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางของทนดนตรีใน3ครั้งนี้นะครับครั้งนี้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะครับที่ได้มากับทนดนตรีมา3ปีแล้วและปีนี้ก็จะเดินทางพร้อมกันกับทนดนตรีเพราะว่าคาราวานนั้นเป็นชื่อที่เราได้คุ้นกันสำหรับคนเพื่อชีวิตว่าการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนะครับนางาก็78แล้วยังไม่สิ้นสุดการเดินทางอันนั้นทนดนตรีจะสิ้นสุดการเดินทางได้ยังไงใช่ไหมครับครับ วันนี้นะครับนางาไม่ได้มาคนเดียวก็ผมก็เชิญนะครับในเรื่องของตำนานของบทเพลงเพื่อชีวิตว่าจะมีใครมาสานต่อก็ปรากฏว่าลงตัวกันพอดีเพราะว่ามีพี่ชายคนหนึ่งที่นะครับไม่เชิญมานี่ไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้จัดการวงของวงนี้นะครับเขาคุยลูกชายนะครับมีลูกชายเล่นดนตรีอยู่ในวงดีนะครับจริงไม่ใช่ผู้จัดการหรอกครับก็เป็นพี่ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็เป็นที่รู้จักกับทนดนตรีมานานทีเดียวนะครับก็คงจะได้พูดถึงวงดนตรีวงนี้นะครับในนามของคนทำงานด้านสื่อสารมวลชนนะครับขอเรียนเชิญพี่ก่อเขตจันทร์เลิศรัตน์ครับสวัสดีครับขอใหม่ให้พี่ก่อเขตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะก็จากไทย PBS ก็จะมาจับมือกับกรมประชาสัมพันธ์แล้วนะฮะก็เป็นนะครับพี่ชายท่านหนึ่งที่ผมก็ตอนแรกเห็นเด็กๆก็คิดว่าเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังนะฮะไม่คิดว่าโอ้โหทุกอย่างวันนี้เขาตั้งใจแล้วก็เดินทางมาถึงการสร้างวงนี้มีชื่อว่าคาราวานน้อยนะครับอยากให้พี่ก่อเขตเล่าแล้วกันแล้วจะได้ย้อนไปถึงเรื่องราวของเด็กน้อยนะฮะที่พี่ก่อเขตเนี่ยนะครับได้ดูรูปเหมือนกันเหมือนไม่ได้ใช้ AI นะนี่ของจริงมือกลองใช่ไหมครับมือกลองนะครับเอาละครับเชิญครับแนะนำครับคาราวานน้อยเป็นยังไงครับ
2: ครับขอบคุณคุณพินโยครับแล้วก็ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ให้โอกาสกับนักดนตรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับพวกเรามา มาเสพดนตรีที่มีคุณภาพนะครับเมื่อสักครู่ฟังคุณพิโยพูดบอกว่าจะไม่มีแล้วนะฮะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีต่อไปนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามขอบคุณมากนะครับขอบคุณและเป็นเกียรติครับที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณคุณพิโยสำหรับคาราวานน้อยเนี่ยครับมัน20ปีมาแล้วเผอแป๊บเดียวนะครับ20ปีแล้วนะครับคาราวานน้อยเนี่ยเกิดจากคาราวานวงใหญ่นะครับเขาซ้อมดนตรีเล่นดนตรีกันแล้วก็ลูกๆหลานๆคาราวานน้อยก็ติดตามมาดูผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าการเฝ้าดูคุณพ่อแล้วก็คุณลุงคุณอาของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นวงคาราวานน้อยมาถึงวันนี้นะครับ

0: 10ขวบนะครับ
1: ครับ
0: ก็ซ้อมกันแล้วก็เป็นผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม่เห็นเขาตอนหลังที่เขามาเล่นกันนะคร
1: ับ
0: ผมคิดว่าคาราวานน้อยคือผู้ที่สืบสานตำนานของคาราวานได้นะครับไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นลูกเป็นหลานเท่านั้นนะครับแต่ผมว่าสำเนียงอารมณ์แล้วก็ลีลาการถ่ายทอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวทุกท่านคงจะได้รับชมกันนะครับมันคือคาราวานในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับผมนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนพี่หงาหรือว่าวงคาราวานนะครับเราก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นผู้ที่อยู่บนถนนของดนตรีเพื่อชีวิตแล้วก็เพลงของคาราวานไม่มียุคสมัยนะครับไม่มีคำว่าล้าสมัยแล้วผมคิดว่านั่นนี่จะเป็นบทเพลงอมตะของประเทศไทยเลยทีเดียวครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณทุกท่านครับ
1: ถ้าจะน้อมรับนะฮะว่าจะทำต่อนะครับ
0: ต้องทำต่อนะครับ
1: อนุญาตนะ
0: คุณพิญโย
1: ขอบคุณครับ
0: ไม่อนุญาตคุณพิญโยพักขอบคุณนะครับ
1: โอเคครับครับนี่ก็คือสื่อสารมวลชนคุณภาพอีกท่านหนึ่งที่ทำงานด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นตั้งแต่สมัยที่ผมจัดรายการเนี้ยพี่ก็เห็นเขาจัดรายการกลางคืนพักดึกก็เลยเปิดดูอ้าวมีศิลปินที่เรารู้จักเนี่ยเขาไปออกอากาศทางพี่ก่อเขตสมัยก่อนก็เป็น ITV ใช่ไหมครับครับเอาละครับก็คงจะไม่เสียเวลานะฮะใครอายุ78แล้วครับไม่กล้าบอกใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องน่าอายหน้า78ยืนวันละเต้นคอนเสิร์ตวันละ3ชั่วโมงขึ้นไปนะฮะผมตอน78ผมคงไม่เอาเท่านั้นแล้วนะฮะถ้านั่งนั่งพอเดินได้นี่ก็พอแล้วนะครับครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้ถ่ายทอดแล้วก็ไลฟ์ออกไปทางเพจนะครับอยู่ในช่วงการแสดงความอาลัยนะครับสำเร็จในพระกรุณาธิคุณแล้วก็พรุ่งนี้นะครับถึงจะนำบันทึกไปออกอากาศกันนะครับแล้วก็ติดตามถนนดนตรีไลฟ์อีก3ครั้งนะครับก็คือในเดือนหน้านะฮะกรกฎาคมใช้ชื่อตอนว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับกับคาราบาวเต็มวงและอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีนะครับไม่ต้องดราม่าแย่งชิงนะฮะเข้ามาโพสอะไรเรื่องราวนี้ผมไม่อ่านนะครับเพราะว่าผมถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละครับแต่ที่เราไม่สามารถจะรองรับได้ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเรามีที่อยู่จำกัดเท่านี้นะครับเราจะไปมีกำลังจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆหรือว่าในที่ที่กว้างใหญ่กว่านี้เราก็ต้องลงทุนลงแรงแล้วก็ต้องหางบประมาณอะไรอีกเยอะแยะซึ่งมันเป็นภาษีของประชาชนทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ในพื้นที่นี้ก็คิดว่าแบ่งปันกันนะครับมีน้อยก็ใช้กันน้อยๆนะฮะมีมากเราก็ใช้กันมากนะครับนะฮะตอนนี้ก็เหลือเท่านี้แหละครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อชีวิตนะฮะก็คิดว่าอย่างน้อยก็แบ่งปันกันนะครับไม่ต้องแย่งชิงกันนะฮะถ้าแย่งเก้าอี้กันก็เป็นอันว่าเลิกนะครับเลิกจริงๆโดยปริยายและสุดท้ายนะครับก็คือศิลปินที่เดินทางมากับถนนดนตรีตลอดเวลาเลยนะครับ31ปีก็คือนะครับมาริฮัวน่านะฮะในวันที่6สิงหาคมนะครับมิตรภาพผูกดวงใจและกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมนะครับแล้ววันนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับถนนดนตรีไลฟ์ในวันนี้กับผมพิญโยรุ่งสมัยนะครับกับเรื่องราวของนะฮะจุดพักของนักเดินทาง78ปีนังหงาคารวานและช่วงแรกนี้พบกับคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายขอเชิญรับชมครับ

0: ความหวังได้นะครับจริงๆเพลงนี้เราหวังร้องไว้นะครับ
1: ครับผม
0: ครับหลายคนคงคุ้นกับเสียงเราหวังนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นคาราวานน้อยเนาะดูสิมือสั่นหมดแล้วเนี่ย ปกติไม่เคยสั่นเลยนะครับมือสั่นหมดเลยแนะนำสมาชิกหน่อยดีกว่านะครับขอบคุณครับ ซ้ายมือสุดครับพี่โยครับพี่โยมาจากวงทีโบนครับมาจากวงทีโบนนะครับ แล้วก็น้องอาร์ตนะครับอาร์ตนะครับด้านหลังพี่ต้าพี่ต้าครับอีกคนหนึ่งพี่เติมครับพี่เติมครับผมซื้อกลับครับผมครับผมกำลังจะเล่นเพลงที่น่าจะฮาร์ดคอร์ที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงมีจังหวะเพลงเดียวเพลงนี้ต้องให้พี่อาร์ตพูดแล้วครับว่าเป็นเพลงของคุณพ่อพี่อาร์ตนะครับ
2: ครับก็สมัยก่อนนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงบูบูนะครับเป็นเกาะหนึ่งที่จังหวัดกระบี่พ่อผมก็เป็นแบบคุกคีกับวงคาราวานนะครับแต่งเพลงพวกกระต่ายกับเต่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เมื่อก่อนก็จะเป็นแก๊งกับนางอ่ะครับก็ไม่มีแขกรับเชิญหรอเพลงเนี้ยไม่มี
0: จะรับเชิญจะเชิญไหม
2: เชิญเนี่ย
0: เชิญมันก็ออกมาเขินอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยเชิญทีเดียวไหม
2: โอเคได้เดี๋ย
0: วค่อยเชิญทีเดียวเดี๋ยวให้อัดเล่าเรื่องเป็นเรื่องลับๆนะมีเรื่องที่แบบไม่พี่น่าจะไม่เคยได้ยิน
2: เมื่อก่อนน้าว่องอะไรเงี้ยไปเที่ยวเกาะภูบูด้วยกันปรากฏว่าโดนหอยเม่นต่ำ
0: น้าว่องโดนหอยเม่นต่ำขาก
2: ูมีขาข้างดีข้างนึงเนี่ยยังโดนหอยเม่นต่ำ
0: ดันไปต่ำข้างที่ดีด้วยนะฮะไม่ดีไม่ต่ำหอยเม่นมันรู้ไง
2: แล้วก็แกก็โอ้เจ็บมากเลย
0: ได้อยู่ได้เลย
3: ได้อยู่
0: เตรียมมาเรื่องเดียว
2: ผมเตรียมมาแค่นี้ครับ
0: เอาธรรมดาปกติวงนี้คุยไม่รู้เรื่องไงคุยไม่รู้เรื่องไม่เน้นคุยพอคุยกันเองก็ยังไม่รู้เรื่องเป็นเพลงที่ผมกลัวที่สุดเลย
2: เพลงนี้เราจะเล่นแบบสไตล์ลอง
0: เดี๋ยวเรามาเล่นแล้วแบบพี่ๆน้องๆร้องไปพร้อมๆกันไหมครับแบบพี่ๆร้องไปด้วยนะครับแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ซ้อมเลยครับว่าใช้ความพยายามเล่นนะครับ

0: ไม่รู้จะพูดอะไรต่อ
1: ก็เขาไม่ตอบเนี่ยไม่คุยกันจริงๆเขาไม่ตอบผมเลย
0: ครับวงนี้เขาเน้นพลังจิต
1: เชื่อมจิตเชื่อมจิต
0: นี่จริงๆยังไม่มีใครได้ยินเสียงพี่โยนะจริงๆพี่โยน่าจะลุกขึ้นทักทายหน่อยไหมครับสวัสดีแบบมีเสียงหน่อยครับ

มันเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนแบบร้องได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่พอวันนี้ต้องมาร้องจริงๆเนี่ยก็เขินว่าจำเนื้อไม่ได้ก็ต้องดูเนื้อด้วยนะครับป้องกันไว้เพราะว่าพี่ๆข้างล่างนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไงครับว่าร้องผิดแล้วโดนตำหนิก็พี่ตึมหลับไปแล้วได้ยังส่วนน้องต้านี่ข้างหลังนี้จริงๆต้องรอบนี้ต้องขอบคุณน้องต้านะครับที่เป็นคนเขาเรียกว่ารวมพลให้คารวาน้อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นตบมือให้น้องต้าพี่ครับผมเองก็เป็นนักร้องอยู่วงดวงดาวเดียวดายนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเลือกผมมาอยู่เป็นนักร้องของเขานะครับอยู่ดีๆก็ไปหาที่บ้านแล้วก็เป็นตะล่อมผมมานะครับผมก็ยอมเป็นคารวาน้อยไปซึ่งก็ยินดีครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะทำเพลงของตัวเองนะครับเพราะว่าคารวานใหญ่เขาทักท้วงมาครับว่าให้คารวาน้อยทำเพลงของตัวเองได้แล้วนะครับที่เรายังไม่ทำเพราะว่าเรากลัวทำแล้วประสบความสำเร็จมากครับแล้วตัวละครของคารวานใหญ่จะไม่มีคนเล่นด้วยนะครับยิ้มเลย

โอ้ผมลืมครับตบมือให้กับคาราวาน้อยอีกคนนึงนะครับเอ้าที่คุยกันไว้ไม่ใช่คาราวานคนนี้นี่

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลให้มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยที่จังหวัดจันทบุรีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังถนนหลายเส้นทางและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดริมน้ำอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิสกูดอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำท่วมขังจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่จังหวัดระยองช่วงเช้าเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหาย5หลังคาเรือนที่จังหวัดตราดช่วงครึ่งวันเช้ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงเนินเขาทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลด่านชุมพลตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและตำบลบ่อพลอยรวม16หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังเกิดวัตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่เสียหาย7หลังคาเรือนหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือแล้วปัจจุบันฝนได้หยุดตกสถานการณ์ที่ชายแล้วและจังหวัดชลบุรีที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมกำแพงสถานประกอบการพังทำให้กองวัสดุโฟมถูกน้ำพัดเข้าบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างแลนด์มาร์คสีเขียวแห่งใหม่พร้อมรับมหกรรมพืชสวนโลก
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบณค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกายและทำกิจกรรมของประชาชนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวด้านนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้า และการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกทั้งในปี2569ยังได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 3,670,000 คนสร้างเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านบาทและกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่กว่า 81,000 อัตราชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพยกระดับบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณโรงพยาบาลปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญทั้งนี้โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีแผนพัฒนารวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งและเตรียมนำเสนอแผนเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเต็มรูปแบบในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับตามมาตรการ Green Energy เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ือนพากันอำลาไม่รู้ว่าคนมารับตำแหน่งต่อไปนี้จะทำอะไรยังไงเหมือนเดิมหรือไม่ก็ทำใจนะครับก็หวังว่า NBT จะมีสิ่งดีๆนำเสนออย่างนี้ให้ปรากฏนะครับหวังไว้อย่างนั้นคุณพิญโยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเกษียณไปแล้วก็ไปทำมาหากินนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าสิ่งที่เราทำมานั้นดีที่สุดแล้วนะครับอย่าไปเสียดายอะไรผมยังไม่เสียดายเลยนะครับเกิดมาก็ทำพบเห็นคิดเขียนเรียนรู้นะครับอีกไม่นานก็มาอยู่แล้วนะครับ

เพลงนี้มาขึ้นนะครับเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยเราเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเพลงผมแต่งเองนะครับผมเลยไม่แคร์ใครนะครับเปลี่ยนเนื้อในข้างหลังว่าทุ่งกุลาในสมัย8ขวบตอนนี้ผม78นะครับก็70ปีที่ผ่านมาก็สิ่งที่เห็นก็คือในบทเพลงไม่มีคนไม่มีการจับจองไม่มีอะไรพี่น้องนึกภาพให้ดีนะครับเป็นทุ่งหญ้าเปล่าๆแล้วก็มีหมาป่าฝูงหมาในอะไรทํานองนี้ผมเพลินได้ผ่านไปนะครับก็เลยเก็บภาพนั้นมาเขียนเรียงความส่งครูในวัยเด็กๆนะครับสมัยเรียนเขียนโดยไม่ตั้งใจจะเป็นนักเขียนเรียงความคะแนนเต็ม10ครูบอกครูอยากให้11ผมเลยเอาภาพอันนั้นมาเขียนนะครับเป็นเพลงแรกในชีวิตที่ผมแต่งนะครับก็เลยวันนี้เป็นเพลงแรกนะครับเพลงต่อไป

ครับก็เป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องมานานก็อยากจะร้องนะครับคิดถึงแม่นะครับแม่ผมตายด้วยอุบัติเหตุนะครับช่วงอายุไม่ถึง70 60กว่าตกรถไฟนะครับแล้วข่าวที่ผมได้รับก็คือผมอยู่ในป่าจดหมายที่แจ้งว่าแม่เสียชีวิตห่างจากเหตุการณ์จริงๆประมาณ1ปีนะครับผมก็เลยนั่งซึมเศร้าอยู่ในป่าแล้วก็เขียนเพลงอันนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันเพลงต่อไปนี้ก็คือพูดถึงสหายร่วมรบในป่าเขาลำนกไรที่จากไปพี่น้องหลายคนขอไว้นะครับ

ครับก็จะเป็นเรื่องเศร้าๆทั้งนั้นนะครับผมได้อยู่ผมเขียนเพลงเขียนเรื่องอะไรมีแต่ความเศร้าทั้งนั้นนะครับพี่น้องมาฟังก็เตรียมเศร้าไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับไม่ค่อยสนุกสนานเลยไม่ได้พาเต้นรำผมคิดว่าเพลงเดินเพลงก็เต้นรำได้แล้วครับโดยจริงๆแล้วถ้าอยากจะเต้นนะครับมันอยู่ได้คือพูดไปคือเราไม่มีปัญญาจะทำให้มาโลโชเชได้นะครับก็จะมีเพลงแนวนี้ฟังตลอดเลยขออภัยท่านที่รักสนุกเฮฮาก็แล้วกันนะครับเพลงต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกันพื้นเดี๋ยวขอพูดก่อนได้ไหมเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องปล่อยเพลงพวกนี้ออกมาก่อนก็อยากจะปล่อยนะครับเพลงนี้ไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับเพราะว่ามันเล่นยากผมเองยังไม่เล่นเลยผมจะร้องอย่างเดียวให้ลูกชายตีคอร์ดให้แต่เป็นผมก็ชอบเพลงนี้ที่จริงต้นแบบของเพลงเป็นเพลงฝรั่งนะครับเพลงบ๊อบดีแลนแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเพลงอะไรผมบ๊อบดีแลนเนี่ยก็น่าจะอายุ80หน่อยๆนะเป็นพี่ผมเรียกพี่บ๊อบก็แล้วกันนะครับไม่รู้จักเขาหรอกก็นึกถึงภาพที่เก่าๆนั่นแหละครับเวลาเราเสียคนเสียอะไรไปเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำพิธีที่ไหนอย่างไรแล้วก็ฝังศพเอาไว้ตามภูเขามั่งตามที่เหมาะสมไม่มีพิธีเลยต้องอะไรแล้ววันหนึ่งเมื่อสงครามสงบเราก็อยากทำบุญก็เที่ยวไปสอหาตามหาหลุมฝังศพของเขาซึ่งบางทีก็จำไม่ได้ผมเขียนเพลงนี้เพื่อให้กระดูกของเพื่อนของสายที่สูญเสียไปเราเก็บมาทำบุญนะครับลองฟังดูแล้วก็หลับตา

อยากจะร้องนะครับสองสามเพลงต่อไปในเพลงเก่าๆแล้วก็พี่น้องก็คุ้นเคยอยากเพิ่มมอนิเตอร์ตรงนี้นะเดี๋ยวแป๊บเดียวโอเคดีขึ้นเยอะก็นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งปัจจุบันนี้ตัดผมแล้วนะครับเพิ่งตัดเมื่อ2วันดูใน Facebook ก็ดีใจด้วยแล้วก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มีครอบครัวแล้วก็ลูกก็เสียไปบ้างอะไรบ้างยังเป็นชาวนายากจนอยู่เหมือนเดิมนะครับ2-3เพลงต่อไปนี้คิดถึงเขา

เสียงเกาะกระดึงวายเสียงเหล่านี้เกิดจากการสร้างธรรมของคนเลี้ยงของมนุษย์เป็นสินค้าซื้อขายกันโดยทั่วไปแต่ให้ดีเนี่ยก็ต้องไม้ดีๆไม้ดีๆก็แพงขึ้นถ้าควายที่เรารักมากๆลูกควายเผือกมั่งอะไรมั่งเราจะซื้อของดีๆราคา500บาทให้เขาตัวธรรมดาธรรมดาก็อันละ200บาทแล้วให้เขาไปเวลาเขาเดินไปไหนเราจะได้ยิน

โอ้ยขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์มาเต้นให้ดูนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสีสันสีสันพี่น้องครับมีเกล็ดขำๆนิดหน่อยนะครับอยากจะพูดในขณะที่ร้องเพลงสองสามเพลงที่ผ่านมาอยากจะพูดว่าอะไรอยากจะพูดว่าเพลงคนกับควายนี่ไม่ได้ร้องลูกคนสู้เพลงคนกับควายเสียงอีสานแล้วก็เพลงของกันมาชนหนึ่งเพลงในปีพ.ศ. 2518หรือ19นี่จำไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อก็รู้แล้วว่าเพิ่งเกิดรัฐบาลเคยสั่งห้ามไม่ให้ร้องไม่ใช่ไม่ให้ร้องห้ามไม่ได้ครับไม่ได้ให้ร้องไม่ให้เผยแพร่โดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละแล้วผมก็นึกย้อนภาพวันนี้มานั่งเล่นในกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับที่ทำให้สองสามเพลงของเราดังเป็นข่าวไว้ทั่วประเทศถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้กี่แสนวิวกี่ล้านวิวก็ไม่รู้สองสามเพลงนั้นที่ถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่ไม่ให้อะไรต่างๆนานาคือการเกิดของวงเราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับขอบคุณรัฐบาลขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นก็แล้วกันนะครับประโยชน์ของกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ตรงนี้แหละครับดอกนะครับเพราะวันนี้มีอธิบดีรองอธิบดีมาแล้วก็นะครับขอคารวะก็แล้วกันยุคสมัยมันต่างกันนะครับผมจัดเพลงมาคุณพินโยบอกว่า30เพลงไม่ใช่ครับผมจัดมาแค่20เพลงเพราะว่าเกรงว่าเวลาจะไม่พอก็เอาเท่าที่เล่นมาพี่น้องโอเคไหมครับ

0: มีเมียแล้วครับมีเมียแล้วครับเมียเขามาเกรงใจเขาหน่อยเป็นหลานก็ไม่ได้อยู่ในวงแต่ว่าเวลาวาระสำคัญเขาชอบมาเล่นเอาแนะนำตัวเอง
1: สวัสดีครับชื่อเล่นน้องโบครับชื่อจริงธนิตวิชัยดิษฐ์ครับเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ธนิตศรีกินดีครับ
0: เป็นทหารไปจีบกันหลังเวทีก็แล้วกันนะครับแล้วมีเพลงที่ผมจะต้องตัดออก3เพลงนะครับก็จะได้ประหยัดเวลาตัดออกไปแล้วค่อยถ้าอยากเล่นค่อยกลับมานะครับบ่อเปี้ยบ้านไผ่ภูเขาวิถีตัดขี้เกียจแหกปากจะเล่นเพลงที่เป็นกระแสในช่วงนี้นะครับเรื่องอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องทำลานครับเรื่องทุกอย่างครับขอบคุณมากครับพี่น้องที่นั่งอยู่กลางๆลำคาญพวกหน้าเวทีหรือเปล่าครับพูดหยอกหยอกนะครับก็ผมมีโอกาสได้ไปสืบนักเสถียรผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีนะที่ล้มหายตายจากไปนะครับอัตวิบาทอะไรไม่คือยิงตัวเองเพื่อประท้วงความรู้สึกบางอย่าง

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากผลตรวจพบเป็นเฮโรอีนเร่งส่งหลักฐานตรวจพิสูจน
6: ์พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสืบสวนขยายผลกรณีจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ส่งพัสดุต้องสงสัยเป็นยาเสพติดให้กับนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก่อนถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุมพร้อมเฮโรอีนเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการเข้าตรวจค้นห้องพักของนายอุทัยและการสอบถามผู้ต้องหาพบผ้าลายช้างที่ถูกตัดออกจากกระเป๋าจำนวน8ผืนซึ่งเศษผ้าถูกตัดเป็นริ้วจำนวนมากและพบผงสีขาวซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าผลยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนจากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่าเดินทางไปรับกระเป๋าที่จังหวัดพะเยาก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพักภายหลังทราบข่าวนางสาวมีนาถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียจึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งและนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานของกลางที่ตรวจพบในวันนี้เป็นพัสดุที่นำกลับคืนมาจากการไปส่งแล้วไม่มีผู้รับคนต่อผู้ต้องหาอ้างว่าทำแล้ว3ครั้งโดยได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่มไลน์แต่จำชื่อจริงไม่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลต่อไปจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในหลักการ
7: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนกฎหมายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ว่าได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567 ครั้งที่2ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคม2569แบ่งออกเป็น2ช่วงรวม60วันได้แก่การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลเป็นเวลา30วันและการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างตัวพระราชบัญญัติเป็นเวลา30วันจนถึงวันที่1กรกฎาคมยืนยันว่าจะรับฟังเสียงสะท้อนทุกเสียงพร้อมนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับมากลั่นกรองปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ไม่น้อยกว่า15วันก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอต่อครม.อนุมัติหลักการชวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ฝรั่งเศสพบปารากวัยลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจคงไม่พ้นฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนมา3ประตูต่อ0จะพบกับปารากวัยที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายพลิกชนะเยอรมนีด้วยการโดนจุดโทษ4ประตูต่อ3โดยจะลงสนามเวลา4นาฬิกาสำหรับความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะยังไม่มีมาร์กุสตูรามที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณน่องส่วนตัวหลักทั้งคีเลียนเอ็มบัปเป้กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามล่าตาข่ายส่วนปารากวัยจะยังขาดโอมาอัลเดเรเต้เซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรซันเดอร์แลนด์ซึ่งยังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าไม่สมบูรณ์หลังได้รับอาการบาดเจ็บในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนการแข่งขันอีกคู่แคนาดาเจ้าภาพร่วมจะพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณที่ร้องนะครับคงจะร้องได้เพียงเดียวนี่แหละเนาะมีรักแฟนเพลงทั้งหลายอายุมั่นขวัญยืนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องตอบคำถามบ่อยๆคำถามดังกล่าวก็คือว่าบางคนก็เรียกพี่นะครับก็ขอใช้คำว่าพี่ก็แล้วกันพี่ดูแข็งแรงเนาะพี่แข็งแรงมากๆอะไรทำนองนี้ลุงผมพ่อผมอายุขนาดนี้ยังเดินไม่ไหวแล้วสุขภาพดีจังผมบอกว่าไม่ดีหรอกครับมันก็เท่าๆกันนั่นแหละครับแต่บางเวลาที่เรามันเดินเหินได้ก็ดูเหมือนคล่องแคล่วแต่ที่จริงมันลดไปแล้วหายไปแล้วเยอะนะครับเมื่อสักสองสามชั่วโมงก็มีคนโทรมาพี่เตะบอลไหวไหมคือผมก็เลิกอาชีพนักบอลไปนานแล้วนะครับเพราะมันเรื้อรังมันปวดเส้นปวดเอ็นปวดข้อปวดอะไรเงี้ยกระดูกมันอธิบายไม่ถูกผมเลยหนีจากสนามบอลไม่ค่อยเจอแต่น้องเพิ่งชวนมาเนี่ยจะเตะมะรืนนี่ไหวไหมอ๋อได้อยู่กูจะไปวิ่งให้แต่ว่าเตะทีฉันเจ็บเป็นเดือนเลยนะของเงินคือยอมเสียสละวันหนึ่งแต่เจ็บไปเป็นเดือนเพราะว่าเคยเป็นนักบอลไหมไม่เคยไม่รู้หรอกรองช้ำมันเจ็บข้อมันเจ็บแล้วก็ยังกัดฟันทนได้เพราะเตะทีใดก็มีความสุขทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมก็ยังติดตามบอลโลกอยู่แต่ผมไม่มีเงินซื้อน้ำมูกน้ำมันแพงผมก็เลยดูแต่ข่าวตามข่าวอย่างเดียวนะครับผมรู้จักหมดนะนักบอลน้องๆทั้งนั้นเลยที่ดังๆเมสซี่โรนัลโดอะไรเงี้ยน้องผมทั้งนั้นเลยว่าไปเดี๋ยวพอหาเพลงมันใกล้แล้วใกล้แล้วยังมีความสุขดีไหมครับ okay. ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละชีวิตมานะครับ อยากเล่าเรื่องมากๆที่จริงผมเป็นนักเล่าเรื่องแต่มันไม่มีเวลามันมีเพลงให้เลือกจะฟังเพลงอะไรดี

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโยรุ่งสมัยด้วยสองสำเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับเนาะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกลับมารับฟังรายการธรรมารับอรุณช่วงของอาการตามใจท่านคือตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านถามกันมาอีกเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าทุกเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้เราก็จะมาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนเข้ามาทั้งจดหมายทั้งมาทางเว็บไซต์ทางFacebook อะไรต่างๆที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเปิดไว้ให้ท่านได้ติดต่อกับรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวัดดีอีกวันนึงที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์แล้วก็มาฟังท่านตอบปัญหาธรรมะต่างๆซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่ไม่ได้เขียนมาเนี่ยอาจจะสงสัยเหมือนกันก็ได้เป็นความรู้กันไปนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์ก็จะมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังเป็นลักษณะที่ว่าคือวันอื่นๆเนี่ยก็ตามใจพระมหาไพบูลย์แล้วพระอาจารย์อยากจะพูดเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาพูดคุยพระสูตรนั้นมาอ่านอย่างนี้นะหรือว่าก็ไปตามลำดับในเรื่องของพระสารถปิฎกแต่ยังวันอาทิตย์นี้ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้สอบถามคำถามกันเข้ามาว่าในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีจุดไหนข้อใดที่มีความสงสัยหรือเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็สามารถติดต่อกับทางรายการได
0: ้เจ้าค่ะ
1: โดยช่องทางก็จะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันเป็นทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรนี่คือช่องทางแรกหรือช่องทางที่2ก็เป็นทางออนไลน์ก็คือทางเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เราก็มีเว็บไซต์ที่จะให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับการฟังธรรมรวมถึงการปฏิบัติธรรมอยู่ในที่เดียวกันหมดเลย
0: เช้าค่ะ
1: หรือว่าก็จะไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้ YouTube Channel ก็ใส่ Comment Inbox DM เข้ามาได้ก็จึงจะคัดเลือกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาพูดคุยกับคุณเดินใจในช่วงวันอาทิตย์ตามใจท่านแบบนี้กันก่อนเรียบร้อย
0: เช้าค่ะก็เริ่มด้วยคำถามของท่านแรกเลยนะเจ้าค่ะท่านแรกก็คือคุณธีรวรรณนะเจ้าค่ะเขียนมาเป็นแบบจดหมายเลยละด้วยลายมือของท่านท่านถามมาอยู่หลายข้ออยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีหลายๆท่านมีปัญหาคล้ายๆกันแล้วก็สงสัยคล้ายๆกันข้อแรกก็คือท่านบอกว่าเวลาท่านเดินจงกรมนะเจ้าค่ะจิตท่านคอยจะคิดอยู่เรื่อยๆดังนั้นท่านก็จำเป็นต้องหยุดแล้วก็กำหนดจิตใหม่แล้วเดินต่ออย่างเนี้ยทำถูกหรือผิดเจ้าคะพระเจ้าค่ะ
1: เวลาเดินจงกรมหมายถึงยังไงก็คือคำว่าจงกรมเราเคยพูดไปในช่วงของกุฎเพชรในพระไตรปิฎกเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนนะคุณจำได้ไหม
0: จำได้เจ้าค่ะ
1: อันนี้สงของการเดินจงกรมม
0: ี
1: 5อย่างนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หนึ่งในนั้นที่อยากจะไฮไลท์ให้คุณธีรวรรณอันนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครก็คืออันนี้สงในข้อที่ว่าสมาธิที่ได้จากการเดินย่อมตั้งอยู่ได้นานสมาธิจะตั้งอยู่ได้นานเวลาเดินก็คือกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาหมายความว่าเรายืนก่อนแล้วเราก็กำหนดว่าฉันจะเดินไปตรงนู้นคุณก็เดินไปพอเดินไปถึงปุ๊บกลับตัวหยุดนิดนึงกำหนดว่าจะเดินกลับมาตรงนี้เราก็เดินมาพอไปถึงตรงนี้เราก็กลับตัวหยุดนิดนึงกำหนดว่าจะเดินไปตรงนู้นเราก็เดินไปเรากลับไปกลับมาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราหยุดแล้วเดินต่อหยุดแล้วเดินต่อในข้อนี้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะไม่ได้มีข้อห้ามแต่ถ้าหยุดมันก็เป็นการยืนไง
0: ครับค่ะ
1: แล้วมันก็จะเหมือนการนั่งสมมติเรานั่งเนี่ยนั่งกำหนดจิตเนี่ยให้นึกพุทโธหรือว่าดูลมหายใจก็ตามถ้าสมมติเราคิดฟุ้งซ่านไปเราก็พยายามจะดึงกลับมาดึงนี่หมายถึงว่ามีการควบคุมโดยการตั้งสติขึ้นทีนี้ถ้าอิริยาบถเดินก็ลักษณะการทำจิตก็ต้องเหมือนอิริบทนั่งไงน
0: ั
1: ่งทำยังไงเดินก็ต้องทำอย่างนั้นทำจิตนะทำจิตน
0: ั่
1: งทำจิตอย่างไรตอนเดินก็ต้องทำจิตเหมือนกันน่ะกับเวลานั่งเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าเราจะไปหยุดเดินเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับเราต้องหยุดไปหยุดมามันจะติดขัดถ้าวิธีที่ถูกต้องก็คือเดินไปเลยแล้วถ้าคิดทำยังไงก็ทำเหมือนเวลานั่งนั่งคุณคิดคุณทำยังไงเอ็นกายนอนไม่ใช่มั้งก็ต้องนั่งเหมือนเดิม
0: แต่ต้องนั่งจิตกลับมาตั้งสติใหม่
1: ตั้งสติใหม่ทำเหมือนกันประเด็นคืออย่างนี้ว่าเวลาเดินเนี่ยผัสสะมันมากกว่าเวลานั่ง ไหนจะทิศทางที่เราเดินไปไหนจะการทรงตัวไหนจะตาลืมเห็นภาพต่างๆอีกมันมีผัสสะมากกว่าการนั่งแต่ถ้าเราฝืนทำได้นะฝืนทำไปฝืนทำไปแล้วมันได้สมาธิข้อนี้มันจะอยู่ได้นานไง
0: ถ้
1: าจะเปรียบเทียบคือน่าจะต้องได้นานกว่าเวลานั่งหมายความว่าสมาธิที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในเวลานั่งมาเปรียบเทียบกับสมาธิที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในเวลาเดินสมาธิที่ได้จากการเดินจะตั้งอยู่ได้นานกว่าเพราะภาษามันมากกว่าพอภาษามากกว่าเราฝืนทำได้มันจึงมีกำลังมาก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะในข้อนี้พระอาจารย์ก็อยากจะแนะนำคุณธีรวรรณว่าก็ให้ฝืนทำต่อไปคำว่าฝืนนี่หมายถึงการทำความเพียรนั่นเองฝึกฝืนทำต่อไปมันจะดีได้ปฏิบัติขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือในข้อที่หนึ่งเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะก็คือแม้ว่าจิตจะวอกแวกไปคิดเรื่องอะไรก็ตามก็ไม่จำเป็นต้องหยุดเดินแล้วก็กำหนดเดินต่อให้เดินไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าตั้งสติแล้วก็ดึงจิตกลับมาที่สมาธิทำสมาธิในการเดินจงกรมต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านถูกต้องถูกต้อง
0: สาธุเจ้าค่ะข้อที่สองที่คุณธีรวรรณถามมานะเจ้าค่ะเป็นเรื่องของเวลาที่คุณธีรวรรณนั่งสมาธิเจ้าค่ะบางทีนั่งไปได้ไม่ถึง1นาทีเนี้ยก็จะเกิดอาการเหมือนกับคันที่หน้าบ้างคันที่หัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าคุณธีรวรรณเองก็ฝืนไว้ว่าไม่ไปเกาแต่ใช้จิตไปจดจ่ออยู่ตรงที่มันคันนั้นแล้วก็กำหนดจิตอันนี้ก็หายคันไปก็เลยถามว่าทำอย่างเงี้ยถูกหรือผิดเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ในกรณีก็มีอยู่2วิธีด้วยกันตัวหนึ่งในวิธีที่คุณธีรวรรณทำนี้ก็ถูกแล้วคือไปกำหนดอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะไปถึงข้อที่สองต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราคันเพราะว่าเป็นโรคผิวหนังหรือมันไม่สะอาดอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปจัดการให้ถูกต้องนะเช่นไปล้างหรือไปใส่ยาให้มันเหมาะสมแล้วคือถ้าในทางเกี่ยวกับการแพทย์ไม่มีปัญหาอันนี้ตัดไปก่อนตัดไปก่อนคือไม่ไปเกาอันนี้ถูกต้องละไม่ไปเกาคือต่อให้เป็นโรคหรือเป็นอะไรคุณไปเกาก็ไม่ถูกอยู่ดีไม่เกาก็ถูกต้องละแล้วก็ไปแก้ปัญหาทางการแพทย์นั้นทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วเป็นเฉพาะเวลานั่งสมาธิแต่เวลาไม่นั่งสมาธิมันไม่เป็น
0: เจ้าค่ะ
1: ทำยังไงมีวิธีแก้สองวิธีวิธีแรกก็อย่างที่ทำที่คุณธีรพันธ์ทำเนี่ยถูกต้องก็คือเอาไปจ่ออยู่นั้นดูไหนตรงไหนมันคันมีไหมความเป็นตัวตนเราจะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนคำว่าคันเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันก็เป็นลักษณะของปฏิกิริยาทางชีวเคมีอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายเราในที่นี้ในเมื่อร่างกายเราไม่เป็นอะไรมันจะเกิดจากการที่ว่าพอจิตเราละเอียดลงละเอียดลงไอ้สัมผัสอย่างที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอ่อนเราไปรับรู้สิ่งนั้นได้ก็อาจจะเป็นได้ทีนี้วิธีแรกก็คือเข้าไปจ่อตรงนั้นว่าไหนคือตัวตนวิธีแบบนี้เรียกว่าเห็นทุกข์ในสิ่งนั้นในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นแล้วเราก็จะวางได้เป็นอนัตตาได้นี่วิธีหนึ่งเขาเรียกว่าเห็นทุกข์คือทุกขาปฏิปทาหรือวิธีที่สองก็คือไม่ไปใส่ใจเลยไม่ไปสนใจเลยจะขั้นกับขั้นไม่แคร์ไม่สนไม่เอาใจไปใส่แล้วเอาใจไปใส่ที่ไหนเอามาใส่อยู่กับสมาธิเข้าสมาธิมันลึกลงไปนี่คือการหาความสุขในสมาธิที่ลึกลงไปโดยไม่เอาจิตไปสนใจในสิ่งที่มันขันนั้นมันทุกข์นั้นวิธีแบบนี้ก็เรียกว่าสุขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาทั้งสองวิธีนี้สุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทามันก็จะมีความแตกต่างในการใช้งานก็อยู่ที่ว่าเป็นคนประเภทไหนถ้าคุณธีรวรรณเป็นคนประเภทที่มีราคะโทสะโมหะกล้าหมายความว่าจะมีอารมณ์ขึ้นลงได้ง่ายชอบก็ชอบมากเกลียดก็เกลียดมากในเวลาที่มีอะไรมากระทบนี่คือมีราคะโทสะโมหะกล้าใช้วิธีแรกคือเห็นทุกข์เนี่ยจะเหมาะสมทำไมว่างั้นเพราะว่าสำหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยจะให้เขาจิตมานั่งเข้าสมาธินิ่งๆเนี่ยโอ้ยทำไม่ได้หรอกมันจะยากสำหรับคนแบบนี้อ้าวแล้วคนแบบไหนที่จะเข้าสมาธิได้ง่ายก็คือคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางนี่คือคนประเภทที่สองจะค่อนข้างแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเฉยๆชิวๆไม่ค่อยอะไรกับใครมากแบบนี้นะ
0: เจ้าค่ะ อารมณ์ไม่ขึ้นลงมากใช่ไหมคะ
1: อารมณ์จะค่อนข้างคงที่
0: เจ้าค่ะ
1: โดนกระทบอะไรก็อาจจะโกรธยุ่ยแต่แบบไม่มากนิดหน่อยอย่างเงี้ยมีเรื่องที่ไม่น่าพอใจก็นิดหน่อยหรือเรื่องอะไรที่มันไม่จะไม่น่าพอใจอย่างมากก็ไม่พอใจนิดเดียวหรือเรื่องที่ไม่น่าพอใจนิดหน่อยเกิดขึ้นเราก็แบบเฉยๆไปได้อย่างนี
0: ้
1: อันนี้ควรใช้วิธีที่สองก็คือให้เข้าหาความสงบในภายในก็จะเป็นวิธีสุขาปฏิปทาเราใช้ได้สองวิธีวิธีไหนก็ได
0: ้
1: ตอนนี้ทั้งนั้นการที่เราจะวางได้เร็วหรือได้ช้ามันอยู่ที่เหตุปัจจัยหนึ่งเหตุปัจจัยของการที่ไม่ว่าจะใช้สุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาแล้วจะวางได้เร็วหรือได้ช้าอยู่ที่อินทรีย์5อย่างอินทรีย์ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้า5อย่างนี้อ่อนมันก็จะปล่อยวางได้ช้าเช่นเวลาเอาไปจี้จ่ออยู่กับความคันเนี่ยแบบสักพักเนี่ยกว่าจะวางได้ไม่หลุดปั๊บเลย
0: Okay.
1: อันนี้คืออินทรีย์อ่อนแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าที่จ่อปุ๊บวางได้ปั๊บอันนี้คืออินทรีย์แก่กล้าแล้วก็นอกจากใช้กับความคันนะยังใช้กับความเจ็บใช้กับเวทนาอะไรอื่นต่างๆได้ทั้งหมดเลยใช้กับสุขเวทนาก็ได้ใช้กับทุกขเวทนาก็ได้ใช้กับปีติก็ได้คือบางทีบางคนอาจจะแบบมีปีติอยู่เรื่อย
0: okay.
1: มีคนหนึ่งเขียนจดหมายมาหาพระอาจารย์ถามเกี่ยวกับเรื่องปีตินี่แหละก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้กับในข้อปีตินั้นได้เหมือนกันว่าสามารถที่จะใช้กับสุขเวทนาทุกขเวทนาอาการคันหรืออะไรภาษาอย่างใดหนึ่งในกายของเราได้หมดเลยเพื่อที่จะให้เกิดการปล่อยวางได้ปฏิปทาสองอย่างนี
0: ้พอคุยกันมาถึงตรงนี้โยมคิดว่าน่าจะมีคำถามแทรกมาเป็นของคุณปลานะเจ้าคะสำหรับคุณจิรวรรณนี่จะเป็นเรื่องของการคันโน้นคันนี
1: ้
0: แต่สำหรับคุณปลาที่ถามมานี่จะเป็นเรื่องของการมีปีติโสมนัสมากเลยก็สงสัยว่าเอ๊ะตัวเองทำไมมีมากขนาดนี้ไม่ว่าจะไปโฟกัสเรื่องไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะเกิดปีติขึ้นทันทีแล้วก็จะเหมือนกับสะอึกสะอื้นน้ำตาก็จะไหลอันนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังธรรมะก็ตามหรือว่าดูซีรีส์หนังซีรีส์จีนต่างๆหรือแม้แต่หนังสารคดีดีๆเห็นปลาสวยๆในสารคดีอควาเรียมแบบเนี้ยก็แบบโอ้ยทำไมสวยอย่างนี้รู้สึกปีติขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้เจ้าค่ะเราก็เลยคิดว่ามาถามพระอาจารย์ตรงนี้ว่าจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของธรรมะนะเจ้าค่ะแต่จะพูดกับเพื่อนๆญาติๆพอโฟกัสไปปุ๊บเนี่ยปีติโทมนัสเกิดขึ้นทันทีจะร้องไห้เหมือนกับจะสะอื้นเลยนะเจ้าค่ะจุกที่ลำคอเลยก็เลยกลัวว่าคนเนี่ยจะคิดว่าท่านเป็นบ้าก็เลยกราบนมัสการเรียนถามมาว่าวิธีการแก้ทำอย่างไรต้องทำใจอย่างไรดีเจ้าค่ะเพราะปกติแล้วคุณปลาเองก็ไม่ได้ทำสมาธิตอนนี้ท่านบอกว่าถ้าทำสมาธิแบบสมถะสมาธิเนี่ยอาการพวกนี้มันจะดีขึ้นไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ปีติมากแล้วเกินเนี่ยเจ
1: ้
0: าค่ะนิมนต์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ข้อนี้พระอาจารย์ว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นทุกเนี่ยก็คือสุขทุกนี้คือเหมือนกันเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นอกุศลเช่นพยาบาทเช่นความคิดไม่ดีโอ้ยปีตินี่มันดีกว่ามากอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเราก็เจออยู่เรื่อยแบบไม่พอใจอยู่เรื่อยเกลียดอยู่เรื่อยอารมณ์เสียอยู่เนี่ยโอ้ยอันนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมโอ้ยเราเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามีปีตินี่มันดีกว่ามากอยู่แล้ว
0: ใช่จ้ะ
1: หรือถ้าพูดถึงทุกขเวทนาอย่างอื่นนะปีตินี่เรายังจัดอยู่ในสุขเวทนานะเป็นทางด้านแดนสุขแต่ถ้าเป็นทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเจอเรื่องนั้นก็ถูกด่าอยู่เรื่อยถูกว่าอยู่เรื่อยเราอาจจะแบบไม่ได้จะไปขยักขยั่งเขาหรือไม่พอใจเขาหรอกแต่ว่าเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจมันก็ไม่ดีไงนี่ยังเจอภาษาที่น่าพอใจนี่ดีกว่าอันนี้ต่อไปก็คือถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างปีติกับพยาบาทปีติดีกว่าพยาบาทแน่นอนแต่ที่ดีกว่าปีติเนี่ยมีไหมคำตอบคือมีเช่นอุเบกขานี่ดีกว่าปีติแน่
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ใช้สองวิธีอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่สุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาก็ได้ในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงในปีตินั้นว่าเอ้ยปีตินี่ไม่เที่ยงนะโอ้ที่ดีกว่านี้มีไหมมีอุเบกขามีไปตรงนั้นเลยหรือหลบจากปีติเข้าหาสุขเข้าหาอุเบกขาก็จะไปที่เดียวกันใช้สองวิธีต่างกันแต่ไปที่เดียวกัน
0: คือ
1: มันจะไปสู่อุเบกขาเหมือนกันจะวางปีตินั้นได้ จะปล่อยวางปีตินั้นให้ได้โดยการเห็นความไม่เที่ยงในปีตินั้นก็ได้หนึ่งหรือด้วยการเข้าสมาธิที่ลึกลงไปก็ได้สองอันนี้จะแก้ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าการทำสมาธิแก้ได้ไหมแก้ได้แล้วเราฝึกทำบ่อยๆปุ๊บเราเห็นความไม่เที่ยงพอมีปีติปุ๊บเราเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บปีติจะดับไป
0: เจ้าค่ะ
1: ปีติจะดับไปพอปีติดับไปปุ๊บเหลืออะไรที่มันละเอียดกว่าปีติอ่ะก็จะเป็นสุขเป็นอุเบกขาใช่
0: เจ้าค่ะอันนี้เป็นการเข้าสมาธิต้องลึกลงไปถึงขั้น3เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: ขั้น3ขั้น4ใช่ถึงจะแก้ได้
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็จะแก้ปัญหาของคุณปลาได้เจ้าค่ะนี่เป็นคำถามแทรกเพิ่มเติมขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของทางคุณธีรวรรณนะเจ้าค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต์แล้วเจ้าค่ะคุณธีรวรรณถามมาว่าการสวดมนต์เนี่ยจำเป็นหรือไม่ที่ต้องสวดอยู่หน้าพระพุทธรูปเจ้าค่ะเพราะว่าทางคุณธีรวรรณเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีพระพุทธรูปอะไร แต่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยนั่งรถตู้ก็หมายถึงนั่งรถไปเนี่ยในใจก็จะนั่งสมาธิแล้วก็จะสวดมนต์อย่างนี้ทำอย่างนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือบ้านรูปแบบที่เรามักจะเห็นกันที่เขาทำตามวัดก็คืออยู่ต่อหน้าพระประธานแล้วก็เวลาไปขอศีลบางทีก็ต้องไปขอจากวัดไปขอจากพระอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเขาทำในลักษณะที่ว่าเหมือนสมัยพุทธกาลน่ะว่ามีภิกษุรูปหนึ่งเพราะฉันจำชื่อไม่ได้ถ้าจำชื่อได้เราจะอธิบายทราบอีกทีพระพุทธเจ้าบางทีก็ให้สาธยายพระสูตรให้ฟังท่านก็สาธยายพระสูตรให้ฟังโอ้ก็คือเหมือนสวดพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงนั่นแหละให้ท่านฟังเข้าใจไหมตรงนี้ก็จึงมีเป็นประเพณีที่เราทำจนเหมือนมาทุกวันเนี้ยเวลาจะพิสูจน์มันก็พิสูจน์หน้าพระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แต่นี่คือเป็นพิธีกรรมเฉยๆไงเป็นแค่รูปแบบหนึ่งเอาแล้วภิกษุรูปอื่นในสมัยพุทธกาลที่ท่านมาสาธยายมนต์อยู่ในล้อมฟางอยู่ในเงื้อมผาอยู่ในโอ้ถ้ำมีหมดมีทุกที่ไม่มีพระพุทธรูปเลยเพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีพระพุทธรูปนะอย่างเช่นภิกษุชื่อปุกุสาติอย่างเงี้ยไปอยู่ในโรงของช่างหม้อโรงช่างหม้อเนี่ยโอ้ยมันก็เป็นที่เป็นเวิร์กช็อปเขาเนาะมันก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่บางทีอยู่ที่นั่นก็ยังสาธยายพระสูตรพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นก็เหมือนมีพระพุทธรูปละก็มาแบบสาธยายพระสูตรให้กำตังเขาก็เป็นแบบนี้ก็มีดังนั้นไม่จำเป็นเลยทั้งเรื่องการรักษาศีลที่ว่าไม่จำเป็นต้องไปขอต่อหน้าพระสงฆ์ก็ได้ก็เราก็สมาทานเอาเลยหรือการสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องไปสวดต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้เอามันทุกที่เลยดีกว่าแล้วก็จริงๆแล้วพระพุทธรูปเนี่ยมาภายหลังด้วยซ้ำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมาก่อนพระพุทธรูปก็จะหมายคือมีพระพุทธเจ้าก่อนจึงมีคำสอนท่านได้นะแล้วพอท่านจากไปหลายร้อยปีแล้วถึงจะค่อยมามีพระพุทธรูปได้มาระยะหลังแต่ประโยชน์ข้อนี้ก็มีอย่างเช่นบางทีบางคนทำไมฉันถึงจะต้องไปอยู่หน้าพระพุทธรูปฉันถึงจะตั้งใจได้ก็เพราะว่าเขาเห็นนิมิตข้อนี้เอาพระพุทธรูปเนี่ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายซึ่งแต่ละคนเนี่ยความที่เขาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันก็มีกำลังไม่เท่ากันบางคนก็จะต้องมีพระเครื่องบางคนก็จะต้องมีเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งฉันถึงจะสามารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ดีก็จึงต้องเห็นพระพุทธรูปต้องสวยงามถึงจะแบบจิตใจน้อมไปได้แต่บางคนกำลังจิตเขาก็ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไม่ต้องเห็นก็ได้ฉันก็นึกเอาในใจของฉันเลยก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ดูตามความเหมาะสมพระอาจารย์ว่า
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งที่โยมขออนุญาตแทรกถามตรงนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาเราขับรถอย่างโยมขับรถเนี่ยเจ้าค่ะเหมือนอย่างคุณธีรวรรณนั่งรถไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะสวดมนต์ไปด้วยในใจอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้เป็นการทำที่ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
1: สามารถทำได้สิทำได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำได้เพราะว่าจุดประสงค์ของการสาธยายคือเพื่อให้เราจำได้แล้วก็ยังทำให้เราไม่ง่วงด้วยขับรถไปสาธยายไปทำให้ตื่นตัวด้วยเราเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นได้แล้วความจำเราก็จะดีแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นการที่ถ้าเกิดไปอะไรกึกกักปึ๊บปั๊บไปเราไปดีด้วยเพราะเราตั้งสติไว้อยู่กับการสวดมนต์นั้น
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
1: ไม่เป็นความเพลินไม่เป็นการเผลอไม่ประมาท
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นบาง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ให้กับทางคุณธีรวรรณนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามไปด้วยค่ะคุณธีรวรรณเขียนมาจากกรุงเทพมหานครคราวนี้เราขึ้นไปทางจังหวัดหนองคายกันบ้างเป็นคำถามจากคุณองอาจเขียนมาจากจังหวัดหนองคายถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณองอาจอายุ62ปีละแล้วท่านก็ทำสมาธิมาตั้งแต่ปี62แล้วตัวหลายปีอยู่นะเจ้าคะแต่ท่านก็ได้แค่ความเพียรเป็นเพราะว่าเป็นคนทำนาหรือเปล่าถึงได้แบบไม่ได้สมาธิเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะนี่มันเจ้าคะ
1: หมายความว่าถ้าเราทำสมาธิแล้วเราไม่ได้สมาธิ
0: เจ้าคะ
1: มันได้แต่ความเพียรอันนี้เข้าใจถูกแล้วนะคุณเดชใจเพราะว่าเวลาเราทำสมาธิเราได้ความเพียรด้วยเราได้ศรัทธาด้วยคือได้หลายอย่างท่านจึงพูดถึงพละคือกำลังของคนที่กำลังศึกษาอยู่คือเสขะกำลังของคนที่ศึกษาอยู่เนี่ยคือ1มีศรัทธา2มีหิริ3มีโอตตัปปะ4มีความเพียรและ5ก็มีปัญญาในทั้ง5ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่มีสมาธิเลยนะไม่มีเลยนะแต่ฉันก็พยายามทำอยู่นะเนี่ยใช่ๆพยายามทำอยู่แต่ยังไม่ได้สมาธิไงแล้วทำไมคุณไม่เลิกทำไมคุณไม่เลิกก็ฉันยังมีศรัทธาอยู่ฉันยังไม่เลิกฉันยังมีหิริโอตตัปปะคือความกลัวความละอายต่อบาปโอ้ยสิ่งนี้มันเป็นบุญทำไมฉันจะเลิกฉันต้องทำเนี่ยมีหิริโอตตัปปะด้วยกำลังขับดันคือศรัทธาที่ไม่ถอยนั้นเพราะหิริโอตตัปปะเขาบอกว่ากั้นอยู่นี่คือดีไงไม่ให้ถอยไปในทางที่ไม่ดีแต่ยังให้ตั้งอยู่ในความดีได้ทั้งที่ไม่ได้สมาธินะแต่ไม่เลิกเพราะมีหิริโอตตัปปะทั้งที่ไม่ได้สมาธินะแต่ยังทำอยู่เพราะมีศรัทธาที่ทำได้นั้นเพราะความเพียรที่คุณตั้งไว้ที่ไม่เลิกนะเพราะคุณมีปัญญาในการเห็นเองว่าถ้าเลิกแล้วมันจะไม่ดีฉันไม่เลิกดีกว่านี่มีปัญญาจะว่าไม่มีปัญญาไม่ได้เลยแต่ยังไม่ได้สมาธิแค่นั้นเองนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราได้อยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แล้วที่บ้านได้ความเพียรเนี่ยเข้าใจถูกต้องแล้วแล้วนอกจากความเพียรเนี่ยยังมีหิริโอตตัปปะมีปัญญามีศรัทธาด้วยทำไปเรื่อยๆคุณอาจารย์ทำไปเรื่อยๆเหมือนทำนาท่านบอกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ชาวนาเขาต้องมีกิจ3อย่างเวลาทำนาคือ1พรวนดินไถนาก่อนนี่คือปรับพื้นที่ดินให้เหมาะสม2หว่านข้าว3ไขน้ำเข้าบ้างไขน้ำออกบ้างชาวนาต้องทำสามอย่างนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แต่ชาวนาเนี่ยเขาจะทำได้ไหมว่าเออขอให้ข้าวเนี่ยจนสุกวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้วันถัดไปจะเกี่ยวแล้วไม่ได้
0: เลยเจ้าค่ะ
1: ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้แต่จะมีเวลาที่เหมาะสมที่ข้าวนั้นจะเปลี่ยนแปลง

0: เจ้าค่ะ
1: จะมีเวลาที่เหมาะสมที่จิตใจเราจะเปลี่ยนแปลสภาพไปตามเหตุเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นคือศีลสมาธิปัญญาไปตามเงื่อนไขของเขาคีย์เวิร์ดในที่นี้คือคำว่าปฏิบัติอันยิ่งศีลอันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญาอันยิ่งอันยิ่งนี่คือเหนือขึ้นไปเพิ่มขึ้นไป
0: เจ้าค่ะ
1: ศีลที่เรามีอยู่ต้องมีแน่ต้องมีศรัทธาแน่ที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้มันมีอยู่นะทำความเพียรในข้อนี้ศีล5ได้ไหมได้แล้วบางทีศีล5เรายังไม่ละเอียดข้อไหนยังไม่ละเอียดแก้ไขดูศีล5ได้แล้วศีล8ได้ไหมบางวันทำได้เพิ่มได้ไหมหรือปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมมีความละเอียดรอบเข้ามากขึ้นนี่คือให้มันมีการปฏิบัติอันยิ่งในสิ่งนั้นๆศีลสมาธิปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: เอ๊สมาธิโอ้ฉันยังเข้าไม่ได้เอ๊ะเพราะอะไรเหตุปัจจัยทำละเอียดรอบคอบหรือยังเช่นสำรวมอินทรีย์ไหมอยู่ในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่รู้ประมาณในการบริโภคหรือเปล่าหรือเป็นการนอนยามเดียวใช้กิริยธรรมมีเพื่อนดีไหมพวกนี้คือการปฏิบัติอันยิ่งอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางข้อบางประเด็นที่เราเก็บไม่ได้หรือมันผิดพลาดอยู่เราก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นขึ้นมาอันนี้คือการปฏิบัติอันยิ่งให้มันละเอียดขึ้นไปเราก็จะค่อยปฏิบัติได้ขึ้นมามีการ okay. พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ถึงพูดถึงกำลังของพระเสกะอีกอย่างนัยยะหนึ่งก็เอาก้อนฮิริโอตะปาไปใส่สติและก็สมาธิเข้ามาแทนเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็จะมาตรงกับพละห้าแล้วก็อินทรีย์ห้าด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็อย่างที่ตอบคำถามคุณธีรวัฒน์เมื่อสักครู่นะว่าถ้าอินทรีย์ห้าอย่างพละห้าอย่างนี้มีความแก่กล้าก็จะบรรลุทำได้เร็วจิตใจเราก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ในความที่ว่าเราจะเห็นความสงบในสมาธิที่เห็นได้เป็นกอบเป็นกำแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วคนที่ปฏิบัติแบบเนี้ยจะอาชีพอะไรไม่มีปัญหาเลยจะทำนาเช่าเขาทำหรือทำนาของเจ้าของเองจะเป็นพ่อค้าจะเป็นลูกจ้างจะเป็นข้าราชการอุ้ยแม้แต่พระราชามหากษัตริย์ทำได้หมดสามารถทำได้แล้วถ้าทำไปทำไปเรื่อยไปเนี่ยจะดีขึ้นแน่นอนเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะก็ให้กำลังใจคุณองค์อาจจอยอุทานะคะตั้งใจทำต่อไปทำความเพียรต่อไปก็จะต้องทำสมาธิได้แน่นอนเลยอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านให้กำลังใจแล้วก็คือต้องรอให้ถึงจุดที่เรียกว่าผสมกันได้ดีเรียกว่าสัปปายะใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่
0: พระอาจารย์เจ้าคะก็จะได้แน่นอนนะเจ้าคะเจ้าค่ะคำถามต่อไปนี่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานเจ้าค่ะท่านผู้ถามนี่ก็ถามมาบอกว่านิพพานคืออย่างไรท่านเคยคุยกับเพื่อนว่าท่านเนี่ยอยากจะหลุดพ้นไปนิพพานแต่เพื่อนก็บอกว่าอุ้ยยังไม่อยากไปหรอกเพราะว่ายังไม่อยากตายอันนี้หมายความว่าอย่างไรอะเจ้าค่ะกลายเป็นว่าเหมือนเพื่อนเนี่ยมองว่านิพพานนี่คือความตายอะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะนี่เป็นคำถามมาจากคุณทรงสุขจังหวัดสุโขทัย
0: เจ้าค่ะ
1: คุณทรงสุขนี่ก็เป็นคำถามตั้งแต่เราตอบมาจากสัปดาห์ที่ก่อนนู้นแล้วก็สืบเนื่องต่อมาจนถึงวันนี้ด้วยที่เอามาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะต่อเนื่องกันมากับเรื่องของการทำสมาธิแล้วก็จนมาทั่งถึงว่าทำไปเพื่ออะไรสมาธิเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วก็ไปสู่นิพพานเราก็จึงมาถึงตรงนี้ว่านิพพานเอ๊อยากไปนะเอ้าแต่คนหนึ่งบอกว่าอุ้ยยังไม่อยากไปเพราะยังไม่อยากตายแล้วก็ทำความเข้าใจอันดับแรกก่อนคือนิพพานไม่ใช่ตายตายกับนิพพานเนี่ยคนละอย่างกันในนิพพานไม่มีความตายฟังให้ดีก่อนนะนิพพานกับตายคนละอย่าง
0: okay.
1: ความตายไม่มีในนิพพานความเกิดก็ไม่มีในนิพพานอันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วนิพพานคืออะไรนิพพานแปลว่าความดับนิพพานแปลว่าความเย็นจะดับก็ได้จะเย็นก็ได้แล้วนี่คือความหมายของคำว่านิพพานในพุทธศาสนาจุดเป้าหมายสูงสุดมีนิพพานเป็นที่สุดจบในการปฏิบัติธรรมเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนไปทำไมมีนิพพานเป็นที่สุดจบท่านบอกอย่างนี้มีปัญญาเป็นระดับสูงสุดมีสมาธิเป็นแก่น

0: างคำถามคุณธีรวรรณหรือว่าคุณองอาจที่ถามมาเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยสมาธิต้องเป็นหัวหน้าเรามีวิมุตติเป็นแก่นเรามีสมาธิเป็นหัวหน้ามีวิมุตติเป็นแก่นมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดมีนิพพานเป็นที่สุดจบบทประชาวางี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติสมาธิเนี่ยให้เป็นหัวหน้าในตัวนำที่จะให้เกิดแก่นคือวิมุตติเอาปัญญาเป็นตัวที่จะให้อยู่ปกคลุมไว้เราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะสุดจบที่นิพพานนิพพานเนี่ยเป็นที่ที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่ามีอยู่พูดเรื่องนี้จนกระทั่งพวกปริพาชกบางคนที่เขามีปัญญาไม่เข้าใจถึงจุดที่จะเข้าใจได้เขาก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศลัทธิที่มีแต่ความขาดศูนย์แบบว่าปฏิบัติแล้วก็ไม่มีผลอะไรแล้วก็จบไปจบแล้วก็หมดไปหมดไปเองอย่างเงี้ยคือนิพพานไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นลัทธิที่ขาดศูนย์สุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรคือเข้าใจฉาบฉวยไปแบบนั้น
1: เจ้าค
0: ่ะแต่ว่าท่านเนี่ยสอนเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมมีเหตุมีผลมีกรรมมีเรื่องราวต่างๆแล้วก็พูดถึงความดับของเขาด้วยคือความสอนเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงครบถ้วนหมดไล่มาตั้งแต่เรื่องการหาทรัพย์เรื่องเงินทองเรื่องครอบครัวเรื่องการปฏิบัติตนจนมาเป็นความนักบวชข้อปฏิบัติดียังไงข้อปฏิบัติไม่ดียังไงอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสอนไว้จนกระทั่งหมดนั่นนะเราดับได้นะเพราะทั้งหมดนั่นยังวนอยู่บุญที่เป็นส่วนแห่งอาสวะก็มีที่ต้องวนไปก็ยังมียังเป็นหนึ่งเดียวกับของหนักก็มีส่วนที่หลุดออกจากของหนักที่เหนือขึ้นไปกว่าบุญเหนือขึ้นไปกว่าบาปก็มีจึงมีความครบถ้วนกระบวนความตรงนี้ถ้าเราจะบอกว่าเอาเจาะเฉพาะเรื่องนิพพานแล้วก็เอามาแอพพลายใช้กับเรื่องแบบทั่วๆไปมันก็จะแบบถ้าคุณไม่เข้าใจหรือยังไม่แยบคายอ่ะมันจะสับสนได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ก็คือตัวอย่างของคำถามเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนของคุณทรงสุขที่ส่งมาในที่นี้อันดับแรกที่บอกว่าตายกับนิพพานเป็นคนละอย่างกันและท่านยืนยันไว้มีเป็นคาถาสั้นๆคาถาหนึ่งบอกว่าดินน้ำไฟลมไม่ยังลงในนิพพานความเกิดความแก่ความตายไม่มีในนิพพานว่างี้นะ
1: แส
0: ดงว่าความตายกับนิพพานเป็นคนละอย่างกันเพราะว่าความตายมีเหตุมาจากอะไรมีเหตุมาจากการเกิดคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ในนิพพานไม่มีการเกิดนะจึงไม่มีการตายไง
1: เขา
0: พูดแค่ตรงนี้ว่าอ๋อในนิพพานไม่มีการเกิดก็คือตายนั่นแหละนั่นก็ฉาบฉวยผิวเผินมากๆเลยถ้าพูดแค่นี้แต่ที่ต้องลึกซึ้งคือเข้าใจเรื่องเหตุผลของความเกิดความตายให้ได้ก่อนว่าคนที่ตายเนี่ยคือไม่ใช่ว่าความตายตายนะคือความตายเกิดนะไม่ใช่ความตายดับแต่ความตายเกิดขึ้นคุณถึงตายเราเข้าใจข้อนี้ก่อนว่าเวลาเราตายเนี่ยไม่ใช่ความตายตายแต่ความตายอุบัติขึ้นใช้คำนี้ดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: อุบัติขึ้นของความตายคือเราตายอุบัติขึ้นของการเกิดคือเราเกิดโอเคถ้ายังมีอุบัติมีนิโรธอุบัติคือเกิดขึ้นนิโรธคือดับไปโอ้ยถ้ามีอุบัติมีนิโรธมันยังไม่ใช่นิพพานเพราะความตายคือมรณะอุบัติขึ้นอุบัติขึ้นแล้วตายแล้วความตายนั้นก็ดับไปก็นิโรธไปแต่ในนิพพานเนี่ยไม่มีอุบัติไม่มีการดับไม่มีการเกิดคืออุบัติไม่มีการดับคือนิโรธของความเกิดและความตายด้วยซ้ำเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: จึงเรียกว่าเป็นนิพพานคือดับเย็นซึ่งกรณีแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนไม่มีได้ไงเพราะว่าเราวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารมานมนานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจท่านเวลาจะอธิบายเรื่องนิพพานเนี่ยคุณเดินใจก็จึงอธิบายพูดถึงว่าตาใช่ไหมไม่ใช่ตายายใช่ไหมโอ้ยจะไปพูดอะไรยายหูสิตาก็ต้องหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่พวกนั้นไม่ใช่นิพพานคุณจะมารับรู้นิพพานด้วยอายตนะพวกนี้ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพระมหาไพบูลย์จะพูดและอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่านิพพานคืออะไรด้วยหูคือหมายถึงท่านฟังได้ยินเสียงเนี่ยแล้วเข้าใจแล้วรู้ว่านิพพานเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เ คือไม่ใช่ไงเพราะว่าจะไม่ได้รับรู้นิพพานได้ด้วยเสียงผ่านทางหูของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะเอาแล้วนิพพานเป็นยังไงเนาะเป็นที่ที่ไม่เคยไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับช้างช้างตัวหนึ่งเป็นช้างโอ้โหแบบชั้นดีเลยเป็นช้างพันธุ์ดีเขาต้องการเอามาฝึกให้เป็นช้างทรงของพระราชาเป็นช้างที่จะเป็นก็เป็นองค์อวัยวะของพระราชาให้ได้อุ้ยช้างนี่ต้องฝึกมาอย่างดีคือหนึ่งต้องเป็นช้างที่รู้ฝังต้องเป็นช้างที่รู้ประหารต้องเป็นช้างที่รู้อดทนแล้วก็เป็นช้างที่รู้ไปช้างที่รู้ฟังก็คือว่าเวลาควานช้างสั่งให้ทำอะไรจะเคยทำหรือไม่เคยทำก็ฟังว่าจะให้ทำอะไรนะต้องเงี่ยโสดมาคอยสนับฟังอยู่นี่คือช้างรู้ฟังช้างรู้ประหารนี่ก็คือประหารนี่คือฟาดลงไปแล้วว่าจะแบบประหารช้างประหารม้าประหารคนที่อยู่หลังม้าต้องรู้จักเอางาเนี่ยงัดเขาใช้งวงฟาดเอาใช้ขาเตะเอานี่คือการประหารช้างรู้อดทนก็คืออดทนต่อหอกดาบอดทนต่อเสียงดังอดทนต่อภาษาไม่น่าพอใจและช้างที่รู้ไปก็คือสั่งให้ไปสู่ทิศใดที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ตามก็ไปสู่ทิศนั้นโดยพลันอันนี้ท่านเปรียบเทียบนะกลับมาว่าบุคคลในธรรมะแบบนี้นี่หนึ่งคุณต้องรู้ฝังหมายความว่าไงหมายความว่าใครที่แสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเราต้องมาเงียบโสดคอยสดับนี่คือคนที่รู้ฝังสองคนที่รู้ประหารคือคนที่รู้จักกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตใจออกไปให้ได้นี่รู้ประหารสามรู้อดทนคืออดทนต่อภาษาไม่น่าพอใจต่างๆและสี่ตรงนี้ที่สำคัญคือรู้ไปท่านบอกว่าตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ที่ที่เราไม่เคยไปที่เดียวคือนิพพานพอมีคนพูดถึงนิพพานแล้วก็ให้เรารีบไปสู่ทิศนั้นโดยพลันนั่นเดียวนี่คือเป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนบอกฉันอยากจะไปนิพพานนะโอ้ยจะมีคนพูดถึงนิพพานเนี่ยโอ้ต้องรีบไปเลยเราถึงจะเป็นช้างที่รู้ไปจะเป็นคนที่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าคนที่แบบไม่อยากไปก็เหมือนควานช้างเขาสั่งให้ช้างจะไปทางนี้ไอ้ช้างตัวนี้มันอิดออดไม่ไปไม่ได้ไม่อะไรอย่างเงี้ย
1: อัน
0: นี้แสดงว่าเป็นช้างที่ไม่ดีเอาแสดงว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้จะปฏิบัติในตังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็สับสนเรื่องความเกิดเรื่องความตายเรื่องการอุบัติเรื่องการดับแล้วก็เรื่องนิพพานอีกแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ศึกษามาในตังคำสอนนี้แล้วเนี่ยนะโอ้ฉันอุตส่าห์ตื่นเช้าป่านนี้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาฟังสนทนากับคุณเตือนใจกับพระอาจารย์บางทียังเขียนจดหมายเข้ามาในรายการสอบถามอีกเนี่ยโอ้นี่คือผู้ที่มีศรัทธาแล้วไม่ใช่ธรรมดาถ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยทิศทางไหนที่เราไม่เคยไปตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้คือนิพพานเราได้ยินว่านิพพานมีอยู่เรารีบไปเลยรีบไปนะพุทธเจ้ายืนยันว่ามันไปได้มันมีอยู่จริงๆซึ่งคนที่เขาแบบไม่เคยไปเขาจะพูดถึงมันก็ไม่ได้ไง
1: ครับค่ะ
0: แล้วเราจะรับรู้แรงเจนะอย่างที่เราคุยกันเหมือนกับคุณไปประเทศตุรกีคุณไปเชียงใหม่เชียงรายมันไปอย่างนั้นไม่ได้แต่ต้องไปด้วยทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแล้วในระหว่างที่คุณไปตามทางนี้ไม่ใช่ว่าจะลำบากด้วยนะสบายด้วยเพราะมันจะประกอบด้วยสุขที่เป็นสุขที่มันไปตามธรรมสุขนี้คือสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาโอ้มีแต่ได้ก็ได้สุขในปัจจุบันนี้ด้วยสุขในภพหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการหลุดพ้นไปนิพพานเป็นสิ่งที่เราควรทำนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่ว่าเกิดฉันจะแบบบางทีฉันอาจจะแบบไปสวรรค์ก่อนหรือไปเกิดใหม่ก่อนอยากจะไปเกิดเป็นคนรวยๆก่อนแล้วค่อยว่ากันถึงนิพพานนั้นเนินช้ามันไม่แน่เราเอาความแน่นอนดีกว่าว่าตอนเนี้ยคือถ้าเราเกิดมาบนโลกนี้แล้วมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์ท่านอุบัติขึ้นมาแล้วโอ้ยแล้วถ้าบอกว่าเราตายไปชาตินี้เราไม่ได้เป็นโสดาปัตติผลเนี่ยมันไม่แน่นะว่าชาติหน้าคุณอาจจะเกิดมาด้วยความเป็นสัปปายะแบบนี้หรือเปล่าเหมาะสม
1: จ้าค่ะ
0: สัปปายะเนี่ยหมายถึงความเหมาะสมความสะดวกสบายต่อการที่จะบรรลุนิพพานเช่นเราเกิดในครอบครัวที่เหมาะสมเกิดมาในความที่เป็นมนุษย์เกิดมาในความที่พอจะรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่มาเกิดในภาวะที่เป็นอรูปพรหมหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอุ้ยมันแน่นอนกว่านะถ
1: ้
0: าเป็นโสดาปัตติมรรคเฉยเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วอย่างน้อยต้องได้โสดาปัตติผลนะชาตินี
1: ้ก่อนตายนะเจ้าค่ะ
0: ก่อนตายใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อความแน่นอนในภพหน้าชาติหน้าว่าใน7ชาตินี้อย่างน้อยจะไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิล่
1: ะ
0: แล้วก็ยังเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอันนี้ถึงจะถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ประการถัดมาเรื่องเกี่ยวกับนิพพานถ้าเราบอกว่าเออฉันอยากจะหลุดพ้นไปนิพพานเราต้องสร้างธรรมะอันเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพานสบายนี่หมายถึงสัปปายะมันจะเหมาะสมกัน
1: เช
0: ่นถ
1: ้
0: าเราจะพูดถึงความเป็นสัปปายะในการที่เหล็กจะเกิดสนิมก็ต้องเป็นที่ที่มันมีความชื้นมากถ้าเราจะพูดถึงความเป็นสัปปายะในการที่ต้นสตรอเบอรี่มันจะเกิดผลก็ต้องเป็นที่เย็นๆที่สูงๆอย่างนี้นะถ้าเราจะพูดถึงความเป็นสัปปายะในการที่จะบรรลุนิพพานก็ต้องพูดถึงธรรมะสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอันที่สามคืออะไรคุณใจ
1: อนัตตา
0: ใช่ใช่เป็นไตรลักษณ์นั่นเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนคือคำแปลของอนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างนี้จะเป็นธรรมะอันเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์โอ้สิ่งนี้เป็นทุกข์เนาะชีวิตฉันเป็นทุกข์เนาะแล้วก็ความเป็นอนัตตาอันนี้คือคุณมีความเป็นที่สบายต่อการที่จะบรรลุนิพพานแล้วนะแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยว่าเราจบปริญญาหรือจบประถมมัธยมอะไรเรียนสูงเรียนต่ำคือบางคนเรียนสูงแต่ไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จะไม่สบายละต่อการที่จะบรรลุนิพพานบางคนร่ำรวยแต่ไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะไม่สบายแล้วต่อการที่จะบรรลุนิพพานแต่ถ้าเรียนต่ำหรือมีเงินน้อยแล้วเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอานั่นเรียนน้อยเรียนสูงร่ำรวยยากจนไม่เกี่ยวเลยอยู่ที่ว่ามีอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ไหมเราจะบรรลุธรรมได้มันจะสบายต่อกันนั่นเองเช่นว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะมาจากคุณตาอุดมเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านถามมาบอกว่าเวลานอนหลับแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ให้ฝันนะเจ้าค่ะก็เรียนถามว่ามีธรรมะข้อไหนบ้างไหมที่ว่าเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเนี่ยจะไม่ให้เราฝันเลยเจ้าค่ะมีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คุณตาอุดมนี่เขียนเป็นไปรษณียบัตรมา
1: เจ้าค่ะ
0: เขียนมาจากจังหวัดหนองคายถามถึงเรื่องการฝันพระอาจารย์ว่าถ้าฝันแล้วฝันดีมันก็น่าจะดีนะถ
1: ู
0: กไหมดีกว่าฝันร้ายคือถ้าเปรียบเทียบระหว่างฝันร้ายกับฝันดีก็ฝันดีดีกว่าแน่เนาะทีนี้ฝันดีมันก็จะมีฝันดีอยู่สองประเภทฝันดีประเภทที่ว่าหนึ่งโดยกามเป็นลักษณะที่ท่านเปรียบไว้ของในความฝันซึ่งของในความฝันในปกติมันจะไม่ดีไม่ดียังไงไม่ดีตรงที่ว่าพอตื่นมาปุ๊บมันหายหมดเช่นเราฝันเห็นสวนที่น่ารื่นรมย์ใจฝันเห็นสระโบกกรณีที่น่ารื่นรมย์ใจฝันเห็นว่าโอ๊ยฉันได้สวยสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอตื่นมาปุ๊บอ้าวโธ่หายหมด
1: หายหมด
0: หายหมดเหมือนของยืมเข้ามาก็ว่าอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเราไปยืมสร้อยแหวนเพชรอะไรต่างมาเลยนะแล้วคุณก็มาใส่เต็มที่แล้วก็ไปเดินตลาดสดอย่างเงี้ยหรือใส่เกวียนแล้วก็ไปในตลาดมาปรากฏว่าเจ้าของก็มาเห็นเอ้าไหนว่าคุณไปยืมไปใส่งานกาล่าดินเนอร์แล้วไปมาเดินตลาดสดอย่างนี้อุ้ยเขาก็เอาคืนเลยอ้าวแบบหายไปจ้อยเลยเดี๋ยวนั้นเลยไอ้ที่ว่ากำลังวาดฝันเนี่ยหายหมดเลยเหมือนวันหวยออกเนี่ยคุณใหญ่ว
1: ัน
0: หวยออกนี่เมื่อกี้วันหวยก็ออกเนี่ยนะ ก
1: ่
0: อนหวยออกเนี่ยวาดฝันเต็มที่เลยใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่พอหวยออกปุ๊บเป็นไงเงียบมิด
1: จ้าค่ะ
0: ที่ฝันไว้เนี่ยปุ๊บหายหมดไม่เหลืออะไรโอ้ยมันคือมันไม่ถูกหวยไงนี่คือจึงฝันเรื่องกามมันไม่ดีฝันเรื่องกามไม่ดีต่อให้เป็นสุขยังไงก็ตามไม่ดีพอตื่นมาปุ๊บหายหมด
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้คุณตาดมเขียนมาว่าเอ๊ะฉันก็ไม่อยากจะฝันแล้วล่ะอย่างไรก็ตามข้อนี้ไม่ดีทีนี้มันก็มีความฝันดีประเภทที่สองที่พระอาจารย์ว่าดีกว่าคือฝันดีชนิดที่เป็นกุศลธรรมไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามกรณีแบบเนี้ยคือฝันอย่างของพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ก็ฝันนะพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้นะก็ยังมีมหาสุบิน4อย่างหรือ5อย่างนี่แหละที่ว่าฝันว่านอนอยู่บนชมพูทวีปตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีมือพาดไปที่มหาสมุทรทั้งสองข้างเท้าก็พาดไปที่มหาสมุทรทางด้านใต้ศีรษะนี่หนุนอยู่กับภูเขาหิมพานต์ท่านก็ฝันแต่ฝันแบบนี้ไม่ได้ฝันปรารภเรื่องกามหรือพระทัตตมัตตลีบุตรท่านก็เคยเล่าถึงว่าแม้แต่ในฝันของท่านเรื่องกามก็ไม่ปรากฏแสดงว่าท่านก็เคยฝันเหมือนกันซึ่งไอ้ฝันประเภทที่สองนี่คือฝันไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามไงฝ
1: ัน
0: ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามก็สามารถฝันได้เราสามารถฝันได้ประเด็นคือเรื่องที่เป็นฝันร้ายหรือฝันเกี่ยวเนื่องด้วยกามเนี่ยเราไม่ควรจะฝันมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงไม่ให้สิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยติดตามเราไปผู้ที่นอนอยู่ท่านก็จึงให้กำหนดสติสัมปชัญญะไว้ก่อนนอนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือวิธีการนะวิธีการเราก่อนนอนเนี่ยเรากำหนดสติสัมปชัญญะไว้ว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีแล้วด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานน้อมไปเพื่อการนอนด้วยอาการอย่างนี้ว่าเรานอนไปแล้วเนี่ยขออย่าให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายติดตามเราไปผู้ที่นอนอยู่เลยลักษณะที่เรากำหนดสติสัมปชัญญะแบบนี้จะทำให้เวลาที่เรานอนไปแล้วเนี่ยบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นจะไม่ติดตามเราไปจะส่งผลให้หนึ่งไม่ฝันร้ายสองฝันเรื่องด้วยกามที่มันเป็นบาปก็ไม่มีเพราะนั้นจะเหลือแต่อะไรเหลือแต่ฝันดีๆทั้งนั้นเลยหรืออาจจะไม่ฝันนี่คือในยะที่หนึ่งคือกำหนดสติสัมปชัญญะก่อนนอนน้อมจิตไปเพื่อการนอนด้วยอาการแบบนี้หรือสองการแผ่เมตตาหนึ่งในอานิสงส์สิบอย่างของการแผ่เมตตาคือหนึ่งจะไม่ฝันร้ายและสองจะตื่นก็เป็นสุขขึ้นมาเวลาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นเราแผ่เมตตาก็ได้ก่อนนอนหรือกำหนดสติสัมปชัญญะก็ได้นี่เป็นสองวิธีที่จะทำให้เราสามารถที่จะไม่ฝันร้ายแล้วก็ฝันดีพระอาจารย์ว่าดีกว่านะฝันดีคือเป็นกุศลธรรมก็หมายว่าตอนนอนเนี่ยคุณก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยพระอาจารย์เคยฝันว่าฝันนี่ก็นั่งสมาธิไปด้วยนะในฝันนะขนาดในฝันนี่ยังนั่งสมาธิไปด้วยโอ้ยิ่งดีมากแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คิดว่าเป็นธรรมะสองข้อนี่แหละที่จะช่วยได้เช่นบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆและคุณตาอุดมที่ถามมานะเจ้าค่ะว่าก่อนนอนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่อยากจะฝันร้ายหรือฝันไม่ดีเนี่ยก็ให้เราตั้งสติเอาไว้แล้วก็อธิษฐานอย่างที่พระอาจารย์ว่าขอให้เรานอนหลับโดยที่อกุศลธรรมต่างๆอย่าตามเราไปเลยถูกไหมเจ้าคะอ
0: ัน
1: ที่สองก็คือแผ่เมตตาก่อนนอนอันนี้ก็จะดีทีเดียวแต่เรื่องของการห้ามไม่ให้เราฝันเลยเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของโลกธรรมนะเจ้าคะพระอาจารย์และการฝันนั้นก็เกิดขึ้นจากอาจจะด้านชีววิทยาอะไรกระแสต่างๆในสมองเรามันก็จะเป็นไปได้นะเจ้าค่ะม
0: ี
1: ทิฐานมากเกินไปก็ฝันเนี่ยเขาเรียกว่า
0: เป็นไปได
1: ้กินมากฝันมากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อันนั้นก็มุ่งทางนี้อย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วกันก็จะฝันดีถือว่าเป็นเรื่องดีนะเจ้าค่ะต่อไปก็เป็นคำถามจากคุณสุพันธ์บุตรปานนะเจ้าค่ะคุณสุพันธ์บุตรปานก็ถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าชีวิตประจำวันเนี่ยประกอบอาหาร ของชาวบ้านทั่วไปนะเจ้าคะจึงต้องการฆ่าสัตว์อย่างเช่นพวกหอยปูปลาเป็ดไก่อะไรเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะบาปน้อยลงอ่ะเจ้าคะก็คือมันจำเป็นที่จะต้องฆ่าพวกนี้เพื่อที่จะมารับประทานประจำวันก
0: ็
1: เลยอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาว่าทำไงดีอ่ะฆ่าจำเป็นต้องฆ่าเพื่อกินเนี่ยทำไงดีถึงจะบาปน้อยลงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือถ้าจะให้พระอาจารย์แนะนำแล้วก็แนะนำทางเลือกอื่นทางเลือกอื่นหมายความว่าคุณก็กินอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นหอยปูปลาที่เราต้องลงมือฆ่าเองก็กินพืชอย่างอื่นหรือไม่ก็กินทำอย่างอื่นกินแต่ทางเลือกมีเยอะแยะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราไปดูเซ็กชันในห้างสรรพสินค้านะสมมตินะห้างสรรพสินค้าเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยมีให้เลือกเนี่ยน้อยกว่าผักหรือว่าพวกที่เป็นผลไม้
1: เจ้าค่ะ
0: ผลไม้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยผักนี่โอ้เยอะแยะมากมายเลยแต่เนื้อสัตว์มีไม่กี่อย่าง 4-5 อย่างทางเลือกเรามีมากกว่าโอเคนะนี่คืออันดับแรกควรคิดข้อนี้ก่อนตรงนั้นจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยทีนี้ไอ้ความอยากของคนนี่มันก็เลยจะแบบว่าฉันอยากจะกินอันนี้ฉันจะทำไหมฉันไม่อยากจะกินผักฉันจะทำไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ไม่ได้แล้วก็ถ้าจะต้องกินนี่ก็ต้องฆ่าใช่ไหมล่ะฆ่าต้องบาปไหมก็ต้องบอกให้ทราบเลยว่าบาปแน่นอนต่อให้คุณจะฆ่าเขาน้อยๆคุณก็บาปอยู่ดี
1: ค่ะ
0: คือฆ่าด้วยเจตนาที่มันน้อยมันก็ยังบาปอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำว่าเงินให้บาปน้อยๆหน่อยอะทำยังไงคือในที่นี้ก็ถามว่าถูกเนาะว่าจะไม่ให้บาปเลยก็คงจะไม่ใช่แต่ว่าให้บาปน้อยหน่อยก็แล้วกันก็จะมีอุปมาอุปไมยพระพุทธเจ้ายกไว้เราถึงเวลาเราเอามีดหรือเอาไม้หรือเอาสิ่งของอะไรกรีดลงไปทำให้เกิดรอยกรีดลงบนน้ำถ้าเราทำให้เกิดรอยกรีดลงบนน้ำรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่แค่ 1-2 วินาทีปุ๊บมันจะจวดกลับกันมาประสานเหมือนเดิมเพรา
1: ะ
0: นั่นคือน้ำอยู่แป๊บเดียวบางทีต้องใช้กล้องที่ความเร็วสูงในการจะจับภาพได้เปรียบเทียบกับอันที่สองคือรอยกรีดบนทรายรอยกรีดบนทรายเนี่ยจะอยู่ประมาณชั่วครั้งฝนตกครั้งต่อไปหรือว่าเวลาน้ำขึ้นเราจะเป็นชายหาดเราทำรอยบนชายหาดน้ำขึ้นปุ๊บมันก็หายไปรอยนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันที่สามเปรียบเทียบกับรอยกรีดบนหินถ้าเราทำรอยกรีดบนหินได้เนี่ยโอ้อยู่เป็นรอยปีนะรอยกรีดนี้ก็เปรียบเหมือนกับเจตนาที่เราทำลงไปถ้าเราทำด้วยเจตนาเล็กน้อยอันนี้เปรียบเหมือนรอยกรีดบนน้ำแต่ถ้าเราทำด้วยเจตนาที่มากมากมากเลยอันนี้คือรอยกรีดบนหินแต่กลางๆคือรอยกรีดบนทรายเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำก็คือให้เราทำในลักษณะที่ว่าให้มีเจตนาน้อยนะให้เราตั้งเจตนาในการที่ว่าฉันจะทำเลี้ยงครอบครัวแล้วกันนะหรือฉันทำเลี้ยงปากท้องแล้วกันนะคือถ้าตั้งใจว่าฉันฆ่าเพื่อเลี้ยงปากท้องก็บาปอยู่นะแต่ก็จะบาปน้อยกว่าที่จะฆ่าเพื่อสะใจฆ่าเพื่อที่จะทำร้ายมันด้วยความพยาบาทอย่างมากกำหมัดแน่นกันกัดฟันแน่นและฆ่ามันฆ่าเพื่อเลี้ยงปากท้องก็ยังบาปน้อยกว่า
1: เจ้าค
0: ่ะแต่ว่าก็ต้องคิดต่อไปนะว่าทำไมเราอาศัยปากท้องของเราเพื่อที่จะเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นเขาถ้าสมมติว่าเรามีปัญญาที่เห็นต่อไปนะเราก็ควรจะละเลิกในกรณีจริงก็คือไล่เป็นลำดับไงจากการที่ว่าฆ่าเพื่อเบียดเบียนนั้นบาปสุดละไม่เอาถอยมาเพื่อฆ่าเพื่อปากท้องเอามันก็ไม่ดีอยู่ดีถอยไปอีกก็คือไม่ต้องฆ่าเพื่อที่จะแม้แต่ปากท้องของตนแล้วกันไปกินอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยนะก็จะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะแต่ถ้าเลี่ยงไปว่าเราไปซื้อไอ้ที่มันตายแล้วพอไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะซื้อก็จะดีมากขึ้นเพราะว่านั่นคือไม่ได้ลงมือเองใช่ไหมไม่ได้สั่งเขาแต่ไปชักชวนเขาเฉยๆก็จะลดลงไปลดลงไปอีกแต่ถ้าดีขึ้นไปอีกก็คือไม่ต้องเบียดเบียนกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เจ็บบ้าง
1: ก็มังสวิรัติไปเลยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในเช้าวันนี้ก็คงจะตอบปัญหาได้เพียงเท่านี้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษาต่อปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในวันนี้เนี่ย เป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็คงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านที่อาจจะมีคำถามนี้อยู่ในใจแต่ว่ายังไม่ได้เขียนถามมาก็เป็นอันว่าเราได้รับฟังคำตอบดีๆเป็นความรู้เป็นธรรมะที่เราจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเราได้เป็นอย่างดีจากรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้กันทั่วหน้าแล้วนะคะฉันก็ถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: อาทูตเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่และยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายอัมศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีมติมอบหมายให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาชายแดนไทยสปป.ลาวและชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนตามแนวชายแดนครอบคลุมด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการช่วยเหลือหากมีเจ้าหน้าที่คนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุกรูปแบบจะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งวินัยและอาญาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กลไกในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีเอกภาพสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
3: กรมควบคุมโรคแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงในช่วงฤดูฝน
5: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงที่โรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยผู้ที่ได้รับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้าจะทำร้ายปอดลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบส่งผลให้เกิดการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือกระตุ้นให้อาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบได้ทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ปกครองสถานศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าส่วนผู้ที่ต้องการเลิกสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่โทรฟรี1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายโมร็อกโกเอาชนะแคนาดา3-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกัน
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับโมร็อกโกอันดับ4ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้นจนกระทั่งครึ่งหลังนาทีที่50 อาเซดีนอูนาฮีมายิงประตูให้โมร็อกโกขึ้นนำ1-0จากนั้นทัพสิงโตแห่งแอตลาสเดินหน้าบุกเอาประตูเพิ่มจนมาได้ประตูที่2จากอูนาฮีคนเดิมในนาทีที่82จากนั้นโซฟิยานราฮิมีมายิงประตูปิดกล่องให้โมร็อกโกชนะ3-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือปารากวัยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
7: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้า มันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
7: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่ App Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
10: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เจอกันเช้าตรู่ของวันอาทิตย์เวลา 6:10 น.โดยประมาณยาวจนถึงเวลา 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์วันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจครับทางด้านทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้มีการปิดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ทับ1ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพระสงฆ์นิกรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติปี2569จังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมรับมืออิทธิพลพายุไมสักคาดมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับทุกหน่วยงานเร่งสร้างความเชื่อมั่นประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ครับ
7: ทุกคนแล้วทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
7: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่ App Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ใจเย็นๆลงละขอบค
10: ุ
7: ณมากนะ
10: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์กลับเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เรามาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้กันครับทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ปิดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ทับ1เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
13: ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1ซึ่งมีการอบรมในระหว่างวันที่19 มิถุนายนถึง2 กรกฎาคม 2569โดยมีนายวรุษวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนางสาววิพรพักค่ายบุญศรีผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1ให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569จำนวน92 คนซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านและสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กสามารถดำเนินการปั้นโคกขุดหนองทำนาให้พอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นขณะเดียวกันมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยมีการฝึกระเบียบเสริมสร้างวินัยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวความคิดฝึกวินัยลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริงทั้งนี้ผู้ต้องขังทั้ง92 คนผ่านการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมากและได้เข้ารับเกียรติบัตรโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1โดยผู้ต้องขังทั้ง92 คนได้รับการปล่อยตัวในวันนี้3 กรกฎาคม 2569ในช่วงเย็นซึ่งบรรยากาศด้านหน้าทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีญาติผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวมารอรับกลับบ้านอย่างอบอุ่น
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพระสงฆ์นิกรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษานายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการสารทหารตำรวจทีมแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.และพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อมาได้นำทุกภาคส่วนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10 รูปได้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรและพิธีสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีบริเวณด้านหน้าสถานที่จัดพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระโสธรกนิษฐาภักขีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานเด่นของ ของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคม2530ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีพันธรรมชาติและห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็งและศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติปี2569เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
13: ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยมีกองลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบมีวินัยรู้จักเสียสละมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมมีความซื่อสัตย์กล้าหาญอดทนและมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญยิ่งในการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจอันจะนำความสงบมาสู่สังคมและบ้านเมืองทั้งนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดให้วันที่1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยให้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศ
12: จังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมรับมืออิทธิพลพายุไมซักคาดมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับ

0: ที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และกำลังพลให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชนสำรวจและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์หากจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันประเมินแนวโน้มและประสานการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนติดตามการประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงในช่วงที่มีฝนตกหนักและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกวิทยุสื่อสารเร่งด่วนถึงนายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์และจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในทุกด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนประกอบด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกติดเครนรถบรรทุกขนาด 3 ตันรถแท็กเตอร์และรถตักหน้าขุดหลังพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่

0: เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยทุกหน่วยในสังกัดมีความพร้อมปฏิบัติงานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับทุกหน่วยงานเร่งสร้างความเชื่อมั่นประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งขับเคลื่อนงานในทุกมิติเร่งสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีหลังจากมีกระแสข่าวเชิงลบบนสื่อสังคมออนไลน์ทั้งปัญหาชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายการทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้กระทั่งปัญหาสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเมื่อเกิดประเด็นปัญหาต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและเข้าแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบเพื่อลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนขณะเดียวกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเร่งพัฒนาและดูแลภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกทั้ง8แห่งให้มีความสวยงามและพร้อมรับการประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเชิงป้องกันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อสกัดผู้เสพรายใหม่ควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพรายเดิมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้หน่วยงานภาครัฐห้ามเรียกรับผลประโยชน์หรือกระทำการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนดไว้พร้อมเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงสถานพยาบาลและสถานที่จอดรถให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้
1: เทศบาลนครเชียงใหม่ใช้งานทัฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองพร้อมเชิญชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่เริ่ม1กรกฎาคม2569ที่ห้องประชุม1เทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเพื่อทดสอบระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทัฟฟี่ฟองดูเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งและจัดการปัญหาเมืองที่พบผ่านไลน์แชทบอร์ดแบบอัตโนมัติอีกทั้งยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าให้แก่ผู้แจ้งปัญหาได้อีกด้วยช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองและผู้เกี่ยวข้องได้ทุกที่และทุกเวลาเมื่อระบบได้รับรายละเอียดปัญหาของผู้แจ้งครบถ้วนแล้วระบบจะทำการวิเคราะห์ประเภทปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติและแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมแก้ปัญหาเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาครวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเชิงกำกับดูแลและติดตามเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เกิดการแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปัญหาเมืองอย่าปล่อยผ่านแจ้งง่ายๆผ่านแท็บฟี่ฟองดูเพียงถ่ายรูปเล่าเรื่องแชร์พิกัดแล้วกดส่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนสำหรับการติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางแท็บฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงโดยเริ่มจาก1เพิ่มเพื่อนไลน์ทัฟฟี่ฟองดู2กดเมนูแจ้งเรื่อง3เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการแจ้งเช่นถนนชำรุดขยะไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมหรือฟุตบาทเสียหาย4พิมพ์รายละเอียดของปัญหา5แนบรูปภาพประกอบถ้ามี6แชร์ตำแหน่งที่เกิดเหตุหรือปักหมุดสถานที่7ตรวจสอบข้อมูลและกดส่งสุดท้ายรับเลขติดตามเรื่องและติดตามสถานะการดำเนินงานได้แบบเรียลไทม์ จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนแนวคิด Nature Positive ฟื้นฟูธรรมชาติสร้างความยั่งยืนผ่านกลไก PES ชุมชนบ้านหัวเราอำเภอแม่แตงที่ชุมชนบ้านหัวเราตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ภายใต้แนวคิด Nature Positive ฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของคนและระบบนิเวศซึ่งจัดโดยมูลนิธิรักไทยและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลผ่านกลไกการตอบแทนคุณระบบนิเวศซึ่งเป็นแนวทางที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศมีส่วนร่วมสนับสนุนผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ระบบนิเวศสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมได้อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับพื้นที่บ้านหัวเราถือเป็นพื้นที่สำคัญของระบบนิเวศต้นน้ำแม่แตงมีบทบาทในการกักเก็บน้ำรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าและดูแลคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภครวมถึงสนับสนุนภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภายในกิจกรรมมีการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศเช่นการสร้างฝายชะลอน้ำการปลูกต้นไม้และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศรักษาความหลากหลายทางชีวภาพลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้กับคนในชุมชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเป็นรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิตทั้งป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงบริการจากธรรมชาติที่สนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศการใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลและฟื้นฟูธรรมชาติทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งให้ธรรมชาติมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าการลดผลกระทบเพียงอย่างเดียวผ่านการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและชุมชนเพื่อร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติและส่งต่อทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังร่วมมทล.ล้านนาเตรียมลงพื้นที่อำเภอพร้าวและอำเภอสันป่าตองถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบน้ำแม่นยำและเทคโนโลยีการผลิตผลักดันให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสู่เกษตรมูลค่าสูงเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ร่วมกันวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคเกษตรในพื้นที่เป้าหมายสำคัญ2อำเภอได้แก่อำเภอพร้าวและอำเภอสันป่าตองโดยจะขับเคลื่อน2โครงการหลักประกอบด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรด้าน BCG สู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูงซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการณวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้และผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านโป่งเย็นตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยจะนำเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบติดตั้งและบริหารจัดการระบบน้ำแม่นยำเข้าไปส่งเสริมให้เหมาะสมกับแปลงโกโก้แบบผสมผสานเพื่อให้สอดรับกับสภาพภูมิอากาศและกายภาพของพื้นที่ภาคเหนือมุ่งเน้นการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้แก่ผลผลิตและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยเชิงบูรณาการของพื้นที่ในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การใช้ประโยชน์ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านม่วงพี่น้องตำบลมักขุนหวานอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการยกระดับกระบวนการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง การดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยลงสู่การปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรยกระดับรายได้และขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินคาบ้านพักพบเงินหมุนเวียนกว่า21ล้านบาทพร้อมตรวจยึดของกลางหลายรายการเร่งล่าผู้ร่วมขบวนการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ตามนโยบายช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจภูธรภาค5และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยพันตำรวจเอกสุรชัยท่างามผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นพันตำรวจโทอานนท์เชิดชูตระกูลทองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดเพื่อทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ให้บริการการพนันหลากหลายรูปแบบทั้งสล็อตคาสิโนและทายผลฟุตบอลออนไลน์โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า21ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจจุดแรกเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่11ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายสหภาพอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อเคโน168มีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้พักอาศัยแต่จากการตรวจค้นร่วมกับนิติบุคคลพบพยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและโฆษณาเว็บไซต์เคโน168ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาจุดแรกเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือ2เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร2เล่มบัตร ATM 4ใบและรถจักรยานยนต์2คันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายแก่ผู้ต้องหาก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เร่งเดินหน้ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดควบคู่กับการดำเนินโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงบริการการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้การพัฒนาทักษะชีวิตฝึกอาชีพฝึกการดูแลตนเองให้สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชนโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมในปีงบประมาณพ.ศ. 2569จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 5,330 รายและมีสถิติคดีที่อยู่ระหว่างการควบคุมประพฤติคดียาเสพติดจำนวน 3,332 คดีนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินโครงการต่างๆในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยสำหรับสถานการณ์แนวโน้มยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนมีสถิติการจับกุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน2569พบการจับกุมจำนวน11ครั้งตรวจยึดยาบ้าจำนวน 20,494,460 เม็ดไอซ์250กิโลกรัมฟินดิบ 41.2 กิโลกรัมซึ่งปัจจุบันกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงจากกลุ่มใหญ่เป็นแบบกองทัพมดจำนวน 3-5 คนเพื่อลดการถูกจับกุมส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการกระจายกำลังมากขึ้นด้านผลการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่1ถึง29มิถุนายน2569พบว่ามีการจับกุมทุกข้อหา าจำนวน708คดีจับกุมข้อหาร้ายแรงจำนวน685คดีและมีผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติดได้แก่ยาบ้าจำนวน 11,887,721 เมตรไอซ์จำนวน 1,961 กรัมเฮโรอีน 2,377 กรัมฟิน 34 กรัมและเคตามีน 52 กรัมโดยยาเสพติดที่กำลังเป็นที่จับตาได้แก่ยาบ้าตราประทับอักษร RW และหมายเลข21รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาดำเนินการโอเปอเรชั่น90 day พายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดปฏิบัติการ90วันในมิติการป้องกันยาเสพติดมิติการปราบปรามยาเสพติดและมิติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดพร้อมกำชับทุกภาคส่วนให้บูรณาการความร่วมมือและดำเนินงานอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมฟอเร็กซ์ทั้งในและต่างประเทศหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
0: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมโฟเร็กซ์ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งปรับทั้งจำนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือเทรดโฟเร็กซ์จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มีโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิดสำหรับการรับชำระเงินผ่าน Alipay และ WeChat Pay นั้นธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ผู้ให้บริการชำระเงินภายใต้การกำกับทุกรายต้องให้บริการในสกุลเงินบาทเท่านั้นหากฝ่าฝืนธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจสั่งให้แก้ไขและสั่งปรับตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงินพุทธศักราช2560รวมทั้งสั่งระงับการให้บริการและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิกถอนใบอนุญาตทั้งนี้หากประชาชนพบเบาะแสการประกอบธุรกิจโฟเร็กซ์ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์การใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชีอีมันนี่เพื่อรับส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมโฟเร็กซ์หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธนาคารแห่งประเทศไทย1213โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป
1: สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และ DEPA ร่วมกันจัดโครงการยกระดับ SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ด้วย AI มุ่งเป้าลดต้นทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ในภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
0: สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบนจัดโครงการพัฒนาทักษะ AI สำหรับผู้ประกอบการครั้งแรกในระดับจังหวัดที่โรงแรมอโมราท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายบุญลือธรรมธานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ูงทั้งด้านการท่องเที่ยวการบริการอาหารสุขภาพสินค้าท้องถิ่นและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น AI จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการวิเคราะห์ลูกค้าวางแผนการตลาดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ลดงานซ้ำซ้อนและพัฒนาการบริการให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นด้านนางสิริรัตน์สิริสถิติจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าหัวใจของโครงการนี้คือการทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้เพียงแค่รู้จัก AI แต่สามารถใช้ AI ได้จริงและนำกลับไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ทันทีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้คือก้าวแรกของการสร้างระบบนิเวศ SME ดิจิทัลที่แข็งแกร่งในภาคเหนือทั้งนี้โครงการมุ่งเน้นผู้ประกอบการและแรงงานใน4กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ธุรกิจผลิตอาหารและสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวธุรกิจผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจท่องเที่ยวที่พักและค้าปลีกรวมถึงธุรกิจบริการโดยรับผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น200รายจากผู้เข้าอบรมทั้งหมดจะมีการคัดเลือก20รายที่มีศักยภาพสูงเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนา AI Blueprint และรับการโคชชิ่งจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแบบแนวทางการประยุกต์ใช้ AI ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของตนเองโดยตรง
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสื่อมวลชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ห้องประชุมมงคลศรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2569พบผู้ป่วยสะสม 8,047 รายโดยอำเภอที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคืออำเภอจอมทองรองลงมาคืออำเภอสันทรายอำเภออมก๋อยอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอแม่แตงตามลำดับและยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตซึ่งถือว่าขณะนี้ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันและยังไม่เกินค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังสำหรับกลุ่มอายุพบผู้ป่วยมากที่สุดในเด็กเล็กอายุแรกเกิดถึง9ปีโดยกลุ่มที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือแรกเกิดถึง4ปีและอายุ 10-14 ปีตามลำดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการแจ้งไปยังทุกอำเภอให้เร่งสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงหลักก่อนจะเข้าสู่ฤดูการระบาดใหญ่ในช่วงปลายฤดูฝนโดยเน้นย้ำให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเองหากพบความผิดปกติให้เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วและรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปีละ1ครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตพร้อมกันนี้ได้แจ้งไปยังสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังและรายงานโรคทันทีที่ตรวจพบรวมถึงประสานสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากอาทิโรงเรียนค่ายทหารเรือนจำสถานพินิจเด็กและเยาวชนสถานดูแลเด็กและคนไร้ที่พึ่งให้เฝ้าระวังการระบาดแบบกลุ่มก้อนอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ระบาดขึ้นต้องแจ้งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ภายใน1วันสำหรับมาตรการด้านวัคซีนในปีพ.ศ.2569จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์รวมทั้งสิ้น 223,736 โดสโดยได้จัดสรรกระจายไปยังหน่วยบริการต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2569หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดซึ่งแบ่งการจัดสรรออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่วัคซีน7กลุ่มเสี่ยง 194,820 โดสบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2,220 โดสและกลุ่มผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำ 8,696 โดสโดยประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ฟรีณสถานบริการสาธารณสุขตามสิทธิ์ของตนเอง องทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยและควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดโอกาสการเสียชีวิตประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่053-211-048-108เอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจำประเทศไทยเยือนจังหวัดเชียงใหม่หารือแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ไทยลาวร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยและคณะได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องและพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือในทุกด้านให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยในปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอาทิการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศการพัฒนาเส้นทางรถไฟและการเชื่อมโยงเส้นทางสู่ทะเลซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนและการขนส่งสินค้าในภูมิภาคขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันจึงมีศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงแนวทางดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนการปรับปรุงฝายและประตูระบายน้ำรวมถึงการขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำสำรองควบคู่เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญนอกจากนี้เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาชาวลาวที่กำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน4แห่งปัจจุบันมีนักศึกษาชาวลาวกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวม29คน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชวนช็อปกุ้งสดคุณภาพดีจากฟาร์มราคาพิเศษเพียงกิโลกรัมละ200บาทเปิดรับพรีออเดอร์แล้ววันนี้นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอุดหนุนกุ้งขาวแวนนาไม้สดใหม่คุณภาพดีส่งตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดฉะเชิงเทราภายใต้กิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรรวมปริมาณสินค้าตลอดโครงการกว่า 10,000 กิโลกรัมสำหรับกุ้งขาวแวนนาไม้ที่นำมาจำหน่ายเป็นกุ้งสดจากฟาร์มไม่แช่แข็งขนาด 41-45 ตัวต่อกิโลกรัมบรรจุถุงละ1กิโลกรัมในราคาพิเศษเพียง200บาทจากราคาในท้องตลาด 250-260 บาทต่อกิโลกรัมถูกกว่า 20% โดยประชาชนสามารถสั่งจองล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าจะสามารถเลือกรับสินค้าได้ตามวันและสถานที่ที่กำหนดลดระยะเวลาการรอคิวพร้อมได้รับรหัสยืนยันการรับสินค้าทางอีเมลหลังชำระเงินโดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดส่งมอบสินค้าแบ่งออกเป็น3รอบได้แก่ครั้งที่1วันที่30มิถุนายนและวันที่3กรกฎาคมเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ณบริเวณด้านหน้าโรงอาหารสาระกลางจังหวัดเชียงใหม่หรือตลาดนัดเกษตรกรครั้งที่2วันที่22ถึง24กรกฎาคมเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ณตลาด ดอกไม้หน้าบริษัทนิ่มซีเสียงจำกัดสำนักงานใหญ่และครั้งที่3วันที่6ถึง8สิงหาคมเวลา 16:00 น.ถึง 19:00 น.ณขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงทั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลสดใหม่คุณภาพดีจากแหล่งผลิตโดยตรงในราคาคุ้มค่าจำนวนมีจำกัดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมจองและสั่งซื้อกุ้งขาวแวนนาไม้สดจากฟาร์มได้ตามวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่053-112-659-60ในวันและเวลาราชการหรือโทรศัพท์082-112-5491และ089-522-2989สวนสัตว์เชียงใหม่จัดประกวดผลงานศิลปะจากพลาสติกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำผลงานจัดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: ที่เชียงใหม่ซูอควาเรียมนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับมิสเตอร์